การภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคนยังคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิธีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

0: นี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนอะไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะคะยุคเอโดะก็จะเป็นปราสาทเอโดะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับโชกุนตระกูลโทกุกาวะนะฮะมาก่อนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาได้

ต่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามฮิโรซังกันไปดีกว่าค่ะ

0: ัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะผู้ชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะแต่ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 365,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยังอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิดซึนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษก็คือข้างในนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับ

0: ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับฮอนเรียนบูโดของศาลเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกัน

0: ตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
1: ใช้ชื่อ目的というのを当てることにあるんですが、そのための技を磨いていく過程で人も磨くと。
2: 人も磨く、
1: はい、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですね。で離れる瞬間に当てることよりもまず自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね。
2: 当てる前の気持ち。
1: そう、あと離れて、そうですね。集中力とか邪心とか欲が出て当てたいという。気持ちが出るとそれが射に現れます。無心で欲のない無心な離れがいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね。
2: すみません、今皆さんこういう感じで歩いてます
1: よね。はい。
2: あれは皆さんで揃えてやらなきゃいけないんですか。
1: これも一つのそのルールでその統一性を持つ、要するに協調性。を持つことが大事ですね。そういったことも含めて勝手に一人だけでやるんではなくて、みんなで協力して協調しながら弓の操作をして、いざ自分が引く段階になると自分一人でその自分の技を出し切る、その中に自分をどう証言するかというところに出てくるわけですね。
2: ただ当てるだけではなくて、
1: はい、
2: その打つ、
1: はい、
2: 弓を放つ前の、はい、
1: 所作、
2: 所作が大事だ。
1: それと引き終わった後の所作、あとの入場してするまでの引き身体がどうであるかということを見てるわけですね。ですから入場する時から礼をして入って、礼に始まり礼に終わるという、その武道の精神が全ての武道を通じてることですけどもね、やはり弓道もそこにまず行くわけですね。
0: เห็นสุภาพสตรีท่านนี้ไหมคะตอนนี้การตั้งสมาธิของเธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่าง

0: ูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงยุคสมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ
1: ซัตโตโร่ยาซุมิชิ
2: それに集中してやる今日は大好きな中島先生が来てるから聖太郎はもう1年生だからもうちょっと頑張ろう
3: はい
2: 今日はしっかりやろう
3: はい
2: 今休みしたら先生後ろから帰ったぞ

คือตรงนี้นะครับเด็กโรงเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใส่ชิ้นในนะครับดาบไม้นะฮะยังค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดูวิธีเดินแบบนี้

เมื่อเด็กๆถึกโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร

0: สำหรับอาเซียน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: กันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
1: ท่านอาจารย์มักส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
0: ท่านอาจารย์มักให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันอ่ะ
1: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมักและเข้าใจมักมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
0: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มักส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
2: จะทำได้เหรอจะมาเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
3: จะได้เหรอได้จริ
4: ง
3: เหร
4: อ
3: ไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
5: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
0: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
1: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
6: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
0: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
1: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
0: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมาร์คไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
1: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
0: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
6: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
1: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
5: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
1: จริงหรอเย้พวกเรารอดแล้ว
6: เย้ๆข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
5: เก็บตรงนี้เก็บตรงนี
1: ้อะไรเนี่ย
5: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
1: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลยมัวแต่โม้อยู่นั่นแหละรีบทำงานกันได้แล้ว
6: เย้ๆๆ
1: พวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
5: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
6: ้
5: เย้ย
6: อันนี้ข้าขอนะ
5: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ
1: ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
6: เย้เย้เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
1: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
0: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
1: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
0: ยัง
1: อ้าว
0: การที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้า3คนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
1: แยกขยะในใจโหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาเท่านั้นเลยนี
5: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
0: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
1: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
7: ถูกแล้วสิลา
5: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
7: ๆก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิสิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
1: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
6: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
7: ก็ต้องม ีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได้
1: ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัว

0: กาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
1: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาสิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
0: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอาหยิบขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
2: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู้
3: เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
0: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
0: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เย้ๆๆภาพสุดท้ายแล้วสิลา
0: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฏฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
1: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
4: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
1: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
3: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
0: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
1: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
2: ไปไปไปข้าทำไม่เอง
0: โอ้ยหนักชะมัดเลยอ่ะ

0: was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariad Rajakanya is one of those caring and rural initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts, as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดินโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกดีได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: เถอะเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอัน

0: จากสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
1: ขอรับ
0: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
2: ฮะ
1: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
0: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
1: ้ขอรับ
2: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
1: นี่เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
1: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
3: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ

0: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเนี่ยประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย้
3: อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้อง

0: ทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้ยพูดแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
2: ได้เลย
6: ครับ
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพราะว่าที่นี่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันต่อครับ
0: วัดโพเป็นวัดโบราณที่มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่สถาปนาเป็นวัดสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในครั้งนี้เองที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาความรู้ต่างๆมาจารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดโพแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นจารึกอักษรไทยมีอักษรขอมเพียงเล็กน้อยส่วนภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยมีภาษาบาลีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโคลงฤาษีดัดตนโคลงโลกัน

0: นิดคำจารึกเรื่องราวในจิตรกรรมสุภาษิตทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพเป็นแหล่งความรู้ของมหาชนไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์วัดโพจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยเมื่อพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 ชิ้นเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพุทธศักราช 2,554 ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
1: ตำราเวชเชตุพลตำรายาตำรานวดและโครงฤาษีดัดตนเป็นหนึ่งในจารึกวัดโพที่จะรับการต่อยอดภูมิปัญญามาเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันดีในนามนวดวัดโพนั่นเองครับ
0: เมื่อรูปฤาษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ชำรุดหักพังลงจึงได้รับการหล่อขึ้นใหม่ด้วยชินหรือสังกสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าต่อมาถูกนำมารวมไว้ที่เขาฤาษีดัดตนใกล้กับพระวิหารทิศใต้โดยมีเหลืออยู่เพียง24ท่า25ตนส่วนจารึกอยู่ที่ศาลารายและศาลาเปลื้องเครื่อง
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อประชาชนคนไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพจึงเป็นดั่งศูนย์รวมสรรพวิชาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นมรดกสำคัญของโลกอีกด้วยสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสี

0: ันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าเรื่องบทนำด้วยเกมของเรานะครับให้นักเรียนลองทายภาพดูนะครับจากแผ่นป้ายที่ครูมีอยู่ทั้งหมด8หมายเลขนะครับนักเรียนคิดว่าหลังแผ่นป้ายนี้จะเป็นภาพอะไรนะครับภาพแรกหมายเลขแรกนักเรียนจะเลือกหมายเลขอะไรดีครับ
2: 7
1: หมายเลข7อ่ะกดปุ๊บเนี่ยต้องตอบได้ปั๊บเลยนะว่ามันคืออะไรนะครับหมายเลข7ภาพออกมาอย่างนี้มีคนตอบได้หรือยังเอ่ยว่ามันคืออะไรตอบได้หรือยังตอบได้แล้วเหรออ่ะอีกสักหนึ่งหมายเลขไหมหมายเลขอะไรดีหมายเลข8นะครับภาพนี้เล็กมากเลยอ่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ยสักหนึ่งคนสักหนึ่งคนอ่ะกลุ่มที่หนึ่งบอกครูหน่อยว่าภาพนี้คือภาพอะไรนะครับเป็นภาพอะไรครับ
3: การถวายสังฆทานครับ
1: เป็นการถวายสังฆทานใช่ไหมสำหรับกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเป็นการถวายสังฆทานใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างมีไหมในภาพ

เขามีอะไรอยู่นักเรียนในพานจากภาพที่เราสังเกตเนี่ยมีอะไรอยู่มีผ้าอยู่ใช่ไหมมีผ้าผืนสีเหลืองๆอยู่ใช่ไหมครับซึ่งนี่ก็คือภาพเต็มเนาะก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งในทางพระพุทธศาสนานะครับที่ชาว

0: ื่อสักครู่นี้เป็นหนึ่งในพิธีของอะไรครับ
1: เป็นผ้าอาบน้ำฝนครับ
0: ผ้าอะไรนะ
1: ผ้าอาบน้ำฝนครับ
0: ผ้าอาบน้ำฝนเป็นพิธีหนึ่งของการถวายผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนนักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีนี้หรือไม่และจัดขึ้นในช่วงเวลาใดใครทราบบ้างมีไหมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนใครเคยเข้าร่วมบ้างยกมือไม่มีเลยนักเรียนปลายทางเคยเข้าร่วมไหมครับถ้าเคยเข้าร่วมยกมือได้นะครับแล้วเข้าร่วมหรือว่าจัดในช่วงใดนะครับนักเรียนคิดว่าเขาจัดตลอดทั้งปีไหมไม่นะครับเขาจะจัดในช่วงวันเข้าพรรษานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับเอาละครับนักเรียนเรามาดูครับว่าคำว่าเข้าพรรษาหมายถึงอะไรนะครับนั่นก็คือหมายถึงพักฝนนั่นเองนะครับเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะหยุดพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนด้วยกันครับโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้นะครับวันเข้าพรรษาเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ครับเกี่ยวกับผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองนะครับผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่าผ้าอะไรเอ่ยนักเรียนผ้าวัดสิกะสาดกนั่นเองนะครับเป็นผ้าวันนี้ครูก็มีผ้ามาให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและก็ปลายทางเนี่ยได้ดูด้วยเดี๋ยวครูจะลองให้กลุ่มที่สองนะครับลองดูว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มที่สองลองดูลองเอาขยายมันออกมาเลยว่ามันเป็นยังไงลักษณะผ้าเอาออกมาเลยให้เพื่อนปลายทางได้เห็นด้วยนะครับใหญ่ไหม
2: ใหญ
0: ่ใหญ่ไหนลองดูซิเป็นยังไงโอ้โหใหญ่มากเลยใช่ไหมลองส่งไปที่กลุ่มที่5หน่อยกลุ่มที่5กลุ่มที่5แล้วไปหน่อยลองดูว่าลักษณะเป็นยังไงผ้านี้ส่งมาที่กลุ่มที่6ส่งกลุ่มที่6ครับลองดูลักษณะเนื้อผ้าเป็นแบบไหนส่งกลับมาที่กลุ่มที่3พื้นใหญ่ไหมนักเรียนคิดว่าผ้านี้นักเรียนมีลักษณะแบบนี้ประโยชน์ของผ้านี้คืออะไรนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของผ้านี้คืออะไรเอ่ยเอาไว้ทำอะไรมีคนบอกว่าปกปิดร่างกายมีอีกไหมเอาไว้รับของใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากเอาไว้รับของเอาไว้ปกปิดร่างกายผ้านี้เปรียบเสมือนกับผ้าขาวม้ารู้จักผ้าขาวม้าไหมผ้าขาวม้าเวลาที่เราอาบน้ำใช่ไหมหรือเราจะใช้ผ้าขาวม้าในการเป็นยังไงใช้นุ่งใช่ไหมครับเช่นเดียวกันผ้าอาบน้ำฝนก็เช่นเดียวกันนักเรียนก็เปรียบเสมือนผ้าขาวม้าที่เราใช้นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอไปสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้ขอถามว่าผ้าอาบน้ำฝนกับผ้าสบงนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนระหว่างผ้าอาบน้ำฝนที่ครูนำมาให้นักเรียนดูกับผ้าสบงนะครับไม่เหมือนกันอย่างไรผ้าอาบน้ำฝนนะครับคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้ผัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำนั่นเองนะครับส่วนผ้าสบงคืออะไรนะครับก็คือผ้านุ่งของพระเป็นผ้าผืนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือมีความแตกต่างกันก็อย่างที่ครูบอกเลยถ้านึกถึงผ้าน้ำฝนก็ถ้าเราใช่ไหมเราใช้ก็คือผ้าขาวม้านั่นเองทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั่วโมงด้วยกันนะครับนี่คือชั่วโมงที่1เนาะวันนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมานะครับประวัติความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผ่านวีดิทัศน์นะครับก็จะมีพระนะครับท่านได้อธิ

0: อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าประวัติความเป็นมามีอย่างไรนะครับแล้วลำดับขั้นตอนของพิธีผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาทำกิจกรรมกันนะครับอ่ะนักเรียนเรามาดูนะครับประวัติความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
1: โยมรู้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของผ้าแล้วก็ผ้าของพระสงฆ์วันนี้พูดถึงเรื่องของผ้าอาบน้ำฝนรู้เรื่องของผ้าอาบน้ำฝนดีหรือยัง

0: ความหมายของผ้าอาบน้ำฝนพูดถึงผ้าอาบน้ำฝนเนาะผ้าอาบน้ำฝนก็คือผ้าที่พระสงฆ์ท่านใช้ผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำมีคติเหมือนกับผ้าขม้าของโยมโยมก็จะมีผ้าขม้าเปลี่ยนพระเปลี่ยนใช่ไหมผ้าขม้าในการเปลี่ยนอาบน้ำแล้วก็โยมผู้หญิงก็จะมีผ้าสำหรับเปลี่ยนผัดอาบน้ำของพระก็เช่นเดียวกันเรียกว่าผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองแต่ในภาษาบาลีมีชื่อเรียกว่าวัสสิกสาดกวัสสิกสาดกก็คือผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองผ้าอาบน้ำฝนเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยให้พระสงฆ์ได้ใช้เป็นผืนที่4จริงๆแล้วพระมีผ้าเพียงแค่3ผืนใช่ไหมก็คือสังฆาติเป็นผ้าจีวรเป็นผ้าสบงแล้วก็รัตประคตรัตประคตนี่ถือว่าเป็นผ้านะคือผ้า4แต่ผ้านุ่งจริงๆน่ะมีแค่3ผืนแต่ผืนที่4ให้เป็นผ้านุ่งได้ก็คือผ้าอาบน้ำฝนของพระสงฆ์เรียกว่าผ้านุ่งสำหรับการอาบน้ำฝนหลายคนเข้าใจผิดว่าผ้าอาบน้ำฝนหมายถึงผ้าที่ต้องอาบน้ำในฤดูฝนก็คือช่วงหลังพรรษาหรือออกพรรษาไปแต่ส่วนมากผ้าอาบน้ำฝนโยมจะเรียกถูกนะเพราะว่ามันจะเข้าฤดูฝนในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็เป็นการเข้าถึงสู่ฤดูฝนนั่นเองความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนโดยมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเรามีที่ไปที่มาของผ้าอาบน้ำฝนดังนี้โดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากมาเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านของนางเป็นประจำเมื่อการจัดเตรียมภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยพร้อมแล้วก็จะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้เสด็จไปยังบ้านของนางวิสาขานั่นเองวันหนึ่งสาวใช้ได้มาตามปกติเหมือนทุกๆวันแต่วันนั้นมีฝนตกลงมากและพระสงฆ์ทั้งหลายจึงประกันเปลือยกายอาบน้ำฝนเมื่อสาวใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจเพราะความที่ตนมีปัญญาอ่อนคิดว่าเป็นนักบวชที่เป็นชีเปลือยจึงรีบกลับไปแจ้งแกนางวิสาขาว่าข้าแต่แม่เจ้าวันนี้ที่วัดไม่มีพระอยู่เลยเห็นแต่มีแต่ชีเปลือยชีเปลือยอาบน้ำกันอยู่อย่างนั้นนางวิสาขาได้ฟังคำบอกเล่าของนางสาวใช้แล้วด้วยความที่นางเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีปัญญาน่าศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์จึงทราบเหตุการณ์โดยตลอดว่าพระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสำหรับใช้สอยเพียงแค่3ผืนคือจีวรสำหรับห่มผ้าสังฆาติสำหรับการทับซ้อนและผ้าสบงสำหรับการนุ่งของพระสงฆ์ดังนั้นเมื่อเวลาพระสงฆ์จะอาบน้ำจึงไม่มีผ้าสำหรับผลัดอาบน้ำก็จำเป็นต้องเปลือยกายอาบน้ำนั่นเองนางวิสาขาจึงอาศัยเหตุนี้เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จภารกิจแล้วนางวิสาขาจึงได้เข้าไปกราบทูลขอพรเพื่อขอเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์พระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตตามที่ขอและนางวิสาขาก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าผ้าอาบน้ำฝนหมายถึงผ้าอย่างไร
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับชื่อเรื่องว่าผ้าอาบน้ำฝนนะครับอะไรเอ่ยนะครับโยมรู้หรือไม่นักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้นะครับประวัติความเป็นมานะครับเราก็เข้าใจอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับดังนั้นขอสักหนึ่งคนแล้วกันลองอธิบายหลังจากที่ได้ฟังพระภิกษุสงฆ์ท่านนี้ได้กล่าวไว้นะครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับขอหนึ่งคนเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองดูสิครับว่าผ้าอาบน้ำฝนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับในสมัยพุทธกาลเลยลองดูครับใครเอ่ย
2: พระภิกษุครับ
1: ครับผมเป็นอย่างไรคร
2: ับอาบน้ำแล้วเขาก็เปื่อยตัวครับ
1: เปื่อยตัวเปื่อยกายใช่ไหมแล้วก็มีใครมาเห็นเอ่ย
2: คนใช้ครับ
1: มีคนใช้มาเห็นแล้วก็นางวิสาขาใช่ไหมครับก็ไปทำอะไรเอ่ย
2: ไปบอกครับว่าไม่เห็นมีนักบวชมีแต่ขี่เปื่อยครับ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนางวิสาขาจึงทำอย่างไรเอ่ย
2: จึงคิดแล้วก็
1: นำผ้านี้มาถวา ย,
2: วาย
1: ใช่ไหมครับอ๋อยอดเยี่ยมมากรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่คือประวัติความเป็นมาใช่ไหมครับนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากภาพนะครับนักเรียนนางวิสาขาจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าและขอให้ทรงอนุญาตให้นางได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ครับความหมายของผ้าอาบน้ำฝนเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนผ้าอาบน้ำฝนจะถวายกันในช่วงใดเอ่ยช่วงใดครับเข้าพรรษาเพราะว่าอะไรเข้าพรรษาเป็นช่วงของฤดูฝนใช่ไหมจึงเป็นที่มาของผ้าอาบน้ำฝนแล้วมีผ้าอาบน้ำฝนเพราะว่าเหมือนที่เพื่อนบอกไว้เลยก็คือเป็นยังไงเวลาฝนตกปุ๊บเวลาพระอาบน้ำพระไม่มีผ้าใช่ไหมครับไว้ทำการอาบน้ำหรือว่านุ่งห่มใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นภาพเปลือยกายนะครับเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมดังนั้นนางวิสาขาจึงนำผ้าอาบน้ำฝนนะครับมาถวายแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเพื่อนำไว้ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเอาไว้ส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนวันนี้เราจะได้เมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้กันแล้วว่าความหมายของผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรประวัติความเป็นมามีว่าอย่างไรทีนี้กิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมประเพณีนี้มีลำดับขั้นตอนนะครับโดยนักเรียนต้นทางเนี่ยก็จะมีบัตรคำอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานี้นักเรียนจะต้องลองเรียงลำดับดูด้วยตนเองนะครับว่าลำดับที่1 น่าจะเป็นขั้นตอนไหนลำดับที่2เป็นขั้นตอนไหนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่านักเรียนปลายทางไม่มีบัตรคำนะครับนักเรียนก็สามารถดูได้จากสไลด์แล้วก็ลองเขียนดูนะครับลำดับ1 น่าจะเป็นกหรือว่าขหรือว่าคนะครับมีอยู่ทั้งหมด9ตัวเลือกด้วยกันนะครับที่พวกเราจะต้องเรียงลำดับนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับลงมือได้เลยครับ

0: าละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวลองออกมานะว่าออกมายืนเรียงเลยว่าอันไหนคือลำดับที่1อันไหนคือลำดับที่2นะครับเดี๋ยวขอกลุ่มที่1กลุ่มที่1ออกมาเลยในลำดับที่1ครับประเพณีนี้ไม่ต้องนำไมค์มาครับยืนเลยแล้วก็มาดูกันว่าจะถูกต้องหรือไม่อ่ะออกมาเลยครับกลุ่มที่1นะครับลำดับที่1คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมนี่คือลำดับ1เลยนะครับมั่นใจนะมั่นใจขยับไปต่อไปกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมาเลยลำดับที่2หลังจากเตรียมผ้าอาบน้ำฝนแล้วต้องทำอย่างไรต่ออ่ะลองดูนะครับออกมาได้เลยกลุ่มที่2นำอะไรมาเอ่ยกลุ่มที่2บอกว่าพอจัดเตรียมผ้าเสร็จแล้วก็คือวางผ้าบนพานหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงแน่ใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปกลุ่มที่3ต่อมาเลยครับเรามาดูกันว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จะเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าลำดับที่3คือกล่าวคำอาราธนานะครับศีล5แล้วก็สมาทานศีล5นะครับกลุ่มที่4ลำดับที่4ออกมาได้เลยครับอะไรต่ออะไรต่อนะครับมาเลยลองดูลองดูลองดูครับได้อะไรมาเอ่ยกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนต่อไปกลุ่มที่5ครับกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วทำอย่างไรต่อให้เวลาได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากลุ่มที่5จะเลือกบัตรคำไหนขึ้นมากลุ่มที่5หมดเวลาแล้วเริ่มเลยครับมาดูกันว่ากลุ่มที่5จะได้อะไรนะครับกล่าวคำกรวดน้ำนะครับกล่าวคำกรวดน้ำเลยใช่ไหมกลุ่มที่6ออกมาเลยครับลำดับที่6ได้อะไรมาเอ่ยวางผ้าบนพานหรือถวายให้กับพระภิกษุทำไมมันซ้ำกับกลุ่มที่2ใช่ไหมมันมีคนผิดแล้วตอนนี้มันมีคนผิดแล้วเดี๋ยวเราต่อให้จบแล้วเดี๋ยวเราจะมาสลับกันนะครับเราจะมาปรับให้ถูกต้องกลุ่มที่1ขอลำดับที่7ครับลองดูซิออกมาได้เลยได้อะไรมาเอ่ยพระภิกษุกล่าวอนุโมทนานะครับกลุ่มที่2ลำดับที่8ครับได้อะไรมาครับกรวดน้ำซ้ำกันอีกแล้วกรวดน้ำและกลุ่มที่3สุดท้ายครับลำดับสุดท้ายคืออะไรเอ่ยลำดับสุดท้ายคือเสร็จพิธีแล้วกราบลาพระนี่คือ9ขั้นตอนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องหรือยังเอ่ยยังดังนั้นครูให้เวลา1นาที9คนนี้ลองเรียงลำดับใหม่ให้ถูกต้องเริ่มครับลองดูลองดูซิจะทำยังไงคิดว่าตัวเองถูกหรือยังเอ่ยลองดู
1: พูดถวาย
0: ไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอเพื่อนคนเดียวเองนะลองดูซิมั่นใจนะเรามาตรวจสอบกันว่าจะถูกต้องหรือเปล่าลำดับที่1นะครับก็คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝน ลำดับที่2จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวคำบูชานะครับจากนั้นกล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีลนะครับลำดับต่อมาก็คือผู้ถวายนะครับถือผ้าอาบน้ำฝนพาดไว้ระหว่างแขนทั้งสองในท่าประนมนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวนะครับถวายคำนะครับผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองเนาะทีนี้วางผ้าเมื่อถวายคำปุบนะครับก็จะเป็นผ้านะครับวางผ้าบนพานและหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงจากนั้นพระภิกษุก็จะถวายคำอนุโมทนานะครับกล่าวคำกรวดน้ำผู้ถวายกรวดน้ำรับพรและสุดท้ายก็คือเสร็จพิธีกราบลาพระภิกษุนะครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะครับเก่งมากปรบมือให้หน่อยกลับเข้าที่ได้ครับเรามาดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะชุลมุนนะครับเพราะว่าในช่วงแรกก็ยังมีสลับผิดนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกต้องแล้วเนาะนักเรียนปลายทางนะครับเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเฉลยประเพณีนี้มีลำดับนะครับลำดับแรกเลยก็คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองครับลำดับที่2ก็จะเป็นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับลำดับที่3กล่าวคำอาราธนาศีล5และสมาทานศีล5นะครับลำดับที่4นะครับก็คือผู้ถวายนะครับถือผ้าอาบน้ำฝนพาดไว้ระหว่างแขนทั้ง2นะครับในท่าประนมมือลำดับ5กล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนลำดับที่6นะครับวางผ้าลงพานหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงนะครับลำดับที่7พระภิกษุกล่าวคำอนุโมทนาลำดับที่8นะครับกล่าวคำกรวดน้ำผู้กรวดน้ำรับพรนะครับผู้ถวายกรวดน้ำรับพรและสุดท้ายคือเสร็จพิธีกราบลาพระภิกษุนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับของการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองครับกิจกรรมต่อไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่าท่องเป๊ะถวายถูกนะครับโดยให้นักเรียนนะครับได้ฟังตัวอย่างก่อนนะครับในการคำถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นภาษาบาลีนะครับสั้นๆไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันท่องนะครับหลังจากที่เราฟังวีดิทัศน์แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าคำนี้น่าจะออกเสียงว่าอย่างไรนะครับรับชมรับฟังได้เลยครับ
2: คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตวัสสิกสาติกานิสปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิวัสสิกสาติกานิสปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าอาบฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญ

0: ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะให้ตัวแทนสักหนึ่งคนแล้วกันลองมานำพวกเรานะครับว่าคำนี้นะครับจะอ่านว่าอย่างไรดีนะครับในการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเป็นภาษาบาลีเนาะเรามาลุ้นกันว่าคนจะได้มานำเราคือใครเลขที่7ครับเลขที่7ออกมาได้เลยหยิบไมค์มาด้วยลองดูลองดูนะครับทีนี้ทุกคนก็ต้องกล่าวตามเพื่อนนะครับมาลองดูกันครับลองดูลองดูลองดูนักเรียนปลายทางก็พูดตามเพื่อนได้เลยนะครับว่าเลยครับ
1: อิมานิ
0: พูดตามเลยครับ
1: มายังพันเตวัสิกะสา
0: คำนี้อ่านว่าวัสิกะสาติกานิ
1: วัสิกะสาติกานิ
2: วัสิกะสาติกานิ
1: สัพพลิวานิ
2: สัพพลิวานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
2: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
2: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
2: ภ
1: ิ
2: กข
1: ุ
2: ส
1: ัง
2: โฆ
1: อิมานิวัสิกะสาติกานิ
0: วัสิกะสาติกานิ
1: สัพพลิวารานิ
2: สัพพลิวารานิ
1: ปฏิฆะคันหาตุ
0: ปฏิฆันหาตุ
1: อัมหากัง
2: อัมหากัง
1: ขีฆะรัตตัง
2: ขีฆะรัตตัง
1: หิตายะสุขายะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่นะครับทุกคนอ่านตามครูนะครับอิ
2: มาน
0: ิมะยังพันเตวัสิกะสาติกานิ
2: สัปริวาราน
0: ิภิกขุสังคัสสะ
2: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
2: ภ
0: ิ
2: กข
0: ุ
2: ส
0: ัง
2: โฆ
0: อิมานิวัสิกะสาติกานิ
2: ส
0: ัปริวารานิ
2: ปฏ
0: ิ
2: คันหาต
0: ุ
2: อัมหาก
0: ัง ทีฆรัตตัง
2: ห
0: ิตายะ
2: ส
0: ุ
2: ขายะ
0: นี่ก็คือเป็นคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นภาษาบาลีนั่นเองนะครับที่พวกเราจะต้องนำไปปฏิบัติใช้ด้วยนะครับทีนี้ต่อมาครับนักเรียนมีประเด็นให้คิดนะครับถามว่าผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะลองถามนะครับสุ่มถามนักเรียนสักหนึ่งคนนะครับว่าผ้าอาบน้ำฝนเรารู้ความหมายเรารู้ประวัติความเป็นมาเรารู้ลำดับพิธีการแล้วมีความสำคัญอย่างไรนะครับเลขที่18ครับเลขที่18เย็นขึ้นลองดูสิครับว่าผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรนะครับลองดูมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
3: เอาไว้นุ่งตอนส่งน้ำค่ะ
0: เอาไว้นุ่งหรือว่าห่มตอนส่งน้ำใช่ไหมครับมันเป็นประโยชน์กับใครเอ่ย
3: กับพระสงฆ์ค่ะ
0: เป็นประโยชน์กับพระสงฆ์ขอบคุณมากครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างขออีกสักหนึ่งคนละกันเป็นเลขที่17ครับเลขที่17บอกคุณหน่อยครับว่าผ้าอาบน้ำฝนความสำคัญเป็นอย่างไรนะครับนอกจากเอาไว้นุ่งห่มตอนที่พระสงฆ์นะครับได้ส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำมีอีกไหมครับความสำคัญเรามาดูคำตอบของเพื่อนกันว่าอย่างไรเอ่ย
4: เป็นผ้าใช้นุ่งห่ม
0: เป็นผ้าใช้นุ่งห่มใช่ไหมคำตอบก็จะคล้ายๆกับเพื่อนเลยใช่ไหมครับทำให้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วยใช่ไหมครับนักเรียนเพราะว่าเมื่อ พระเนี่ยมีผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมมันก็ทำให้ภาพเนี่ยมันดูเหมาะสมนะครับผู้คนก็จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะครับผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีความสำคัญก็คือเป็นเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาก็สอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับใช้สำหรับปกปิดร่างกายขนาดอาบน้ำตามพระวินัยนะครับช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและแสดงถึงการสนับสนุนของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะครับกิจกรรมต่อมาเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ศึกษาโปสเตอร์นี้นะครับโปสเตอร์นี้เป็นโปสเตอร์ชื่อว่าข้อปฏิบัติเที่ยววัดไทยนะครับเราลองดูนะครับลองศึกษาดูว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อเราศึกษาแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามมาสอบถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ3นาทีไม่2นาที
5: 1นาที
0: เออ1นาทีดีกว่าเริ่ม

0: หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาโปสเตอร์นะครับข้อปฏิบัติเที่ยววัดไทยแล้วทีนี้ครูมีคำถามนะครับมาสอบถามนักเรียนกันคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมเราต้องครับนักเรียนคิดว่าทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัดนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่15ครับเลขที่15ยืนขึ้นนะครับลองดูซิจากที่ได้ศึกษาโปสเตอร์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัดครับ
1: เป็นสถานที่ที่ศาสนาครับ
0: วัดเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับเป็นอะไรอีกนอกจากนั้นแล้ววัดมีความสำคัญอย่างไร
1: เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์
0: เป็นพระที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ด้วยใช่ไหมเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีอีกไหมหมดหรือยังเอ่ยนี่คือเหตุผลที่เราต้องแต่งกายไปวัดที่มันต้องสุภาพใช่ไหมต้องยังไงเอ่ยเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องดูสถานที่ด้วยใช่ไหมครับก็คือสถานที่ที่เราไปเนี่ยในวัดเนี่ยมีเป็นยังไงเอ่ยลักษณะของวัดเป็นสถานที่ที่ทุกคนชาวพุทธเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้อง
1: แต่งตัวสุภาพครับ
0: แต่งกายสุภาพใช่ไหมครับนั่งลงได้ขอบคุณครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองดูนะครับทำไมครูจับได้แต่เลขที่6เนี่ยเลขที่6บอกครูหน่อยครับว่าทำไมนะเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัด
2: ให้เกียรติครับ
0: ให้เกียรติอะไรเอ่ย
2: วัดครับ
0: ให้เกียรติวัดให้เกียรติสถานที
2: ่
0: ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับเขาบอกว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การแต่งกายสุภาพนะครับแสดงถึงความเคารพสถานที่ก็สอดคล้องอย่างที่นักเรียนได้บอกนะครับเคารพพระภิกษุและก็แสดงถึงมารยาทของชาวพุทธที่ดีนะครับคำถามต่อมาถามว่าโปสเตอร์นี้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรขอเป็นเลขที่11ครับเลขที่11เมื่อสักครู่นี้เราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าโปสเตอร์นี้เนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรเอ่ยลองดูครับ
2: ข้อปฏิบัติครับ
0: ข้อปฏิบัติในการอะไรเอ่ยหรือว่าทำอะไรข้อปฏิบัติอะไรเอ่ย
2: ข้อปฏิบัติการข้อปฏิบัติที่ควรทำในวัดครับ
0: ข้อปฏิบัติที่ควรทำในวัดมีอย่างเดียวไหมข้อปฏิบัติที่ควรทำมีอีกไหมนอกจากสิ่งที่ควรทำแล้วมีอีกไหมครับ
2: สิ่งที่ไม่ควรทำ
0: สิ่งที่ไม่ควรทำด้วยใช่ไหมครับขอบคุณครับเยี่ยมมากแล้วมาดูแนวคำตอบนะครับก็สอดคล้องกับเพื่อนนักเรียนบอกเลยเนาะก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็จะบอกว่าอะไรบ้างที่มันไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเมื่อเข้าไปในวัดตัวอย่างเช่นส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่นในเขตวัดนะครับการปีนป่ายสิ่งของหรือขึ้นไปยืนบนฐานพระพุทธรูปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเราเป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนนะครับให้ต้องให้เหมาะสมคำถามต่อไปโปสเตอร์นี้นะครับที่นักเรียนได้ศึกษาไปช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องมารยาทในวัดมากขึ้นอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่22ครับ22ยืนขึ้น22ครับโปสเตอร์เมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนรู้ไปได้ศึกษาไปมันช่วยเราเข้าใจมารยาทในวัดมากขึ้นอย่างไรครับ
3: สิ่งที่ควรทำกับมารยาทให้เกี่ยวกับสถานที่ค่ะ
0: สิ่งที่ควรทำใช่ไหมทำให้เรามีมารยาทมากขึ้นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยมีอะไรบ้าง
3: การแต่งกายให้เรียบร้อย
0: การแต่งกายเรียบร้อย
3: เคารพกฎของสถานที่นั้นๆค่ะ
0: เคารพกฎของสถานที่นั้นๆยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับอีกสักหนึ่งคนขอเป็นเลขที่8ครับเลขที่8บอกคุณหน่อยว่าไม่มาเอาไม่เป็นไรนะครับถ้าเลขที่8ไม่มาขอเป็นเลขที่10ครับเลขที่10บอกคุณหน่อยครับคำตอบนอกเหนือจากนี้นะครับที่เพื่อนได้บอกไปมีอะไรอีกบ้างที่ทำให้เราเข้าใจมารยาทในวัดมากขึ้นมีเรื่องอะไรบ้างครับ
4: เรื่องการพูดครับว่าต้องให้เกียรติสถานที่ไม่ควรพูดคำหยาบครับ
0: ไม่ควรพูดคำหยาบให้เกียรติสถานที่มีอีกไหมไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับช่วยทำให้พวกเรานะครับรู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำใช่ไหมครับเมื่อไปวัดเช่นการแต่งกายนะครับเหมือนกลุ่มที่4ได้บอกเนาะการแต่งกายการวางตัวการแสดงออกที่เหมาะสมนะครับช่วยส่งเสริมให้เป็นชาวพุทธที่มีมารยาทดีนั่นเองครับต่อไปข้อต่อมาถ้านักเรียนเห็นเพื่อน

0: ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในวัดเช่นถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปในท่าทางไม่สุภาพนักเรียนควรทำอย่างไรหลังจากที่เราได้ศึกษาโปสเตอร์ขอเป็นเลขที่7ครับเลขที่7ช่วยบอกคุณหน่อยครับว่าถ้าเราเห็นเพื่อนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลยเช่นถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปที่ไม่สุภาพเราจะทำอย่างไรดี
1: เขาไปตักเตือนเพื่อนครับ
0: เข้าไปตักเตือนเพื่อนใช่ไหมสมมติฟอเตอร์ลองแสดงบทบาทสมมติฟอเตอร์ยืนขึ้นครับฟอเตอร์มายืนตรงนี้มานี่เร็วเรามานี้ฟอเตอร์ถ่ายรูปไม่เหมาะสมกับพระพุทธรูปสมมติว่าครูเป็นพระพุทธรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่เอาไม่เหมาะสมสิทำยังไงไม่เหมาะสม
2: เย
0: ่เข้ามาเตือนเร็วเข้ามาเตือน
1: ฟอเตอร์นายทำอย่างนี้ไม่ดีนะมันไม่เหมาะสมเข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
0: แบบนี้ได้นะครับถือว่าเหมาะสมปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือควรบอกเพื่อนหรือเตือนเพื่อนด้วยถ้อยคำสุภาพนะครับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมือนที่กลุ่มที่สองได้ตักเตือนไปเขาไม่ได้ใช้คำหยาบเลยใช่ไหมครับตักเตือนด้วยความเหมาะสมแล้วก็ให้แนะนำท่าเปลี่ยนนะครับขออภัยครับให้เปลี่ยนท่าให้สุภาพขึ้นต่อไปคำถามต่อมานะครับถามว่าทำไมเราจึงควรมีมารยาทและปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนให้เกียรติสถานที่แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรอีกเราต้องมีมารยาทที่ดีเป็นมารยาทชาวพุทธที่ดีนั่นเองนะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับเพราะว่าวัดนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ประกอบศาสนกิจนะครับถ้าเราทำตัวไม่เหมาะสมอาจเป็นการไม่เคารพพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไปรบกวนคนอื่นที่มาทำบุญด้วยนะครับทีนี้ใบงานนะครับครูจะให้เวลานักเรียนทำนะครับอย่างรวดเร็วเลยใบงานแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวครูจะขึ้นเฉลยไว้ให้นะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางสามารถตรวจสอบคำตอบได้บนสไลด์ได้เลยนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนต่อไปนะครับเข้าสู่คำถามสุดท้ายนะครับคำถามถามว่าความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับขอสุ่มถาม1คนละกันอ่ะลองดูนะครับเป็นเลขที่27ครับอ่ะ27ครับบอกคุณหน่อยครับว่าพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนไม่ใช่ผ้าอาบน้ำฝนอย่างเดียวนะพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรครับ
1: ใช้สำหรับปกปิดร่างกายของพระสงฆ์ค่ะ
0: การที่เราตอบว่าใช้ปกปิดร่างกายของพระสงฆ์นั้นคือความสำคัญของผ้าอาบน้ำฝนแต่ความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรเอ่ยสิ่งที่นักเรียนตอบมาไม่ผิดนักเรียนลองเชื่อมโยงให้เข้ากับประเด็นคำถามที่ครูได้ถามไปส่งผลอย่างไรส่งผลอย่างไรการที่พระสงฆ์เนี่ยมีผ้าอาบน้ำฝนแล้ว
1: การทำบุญค่ะทำให้การถวายผ้าอาบน้ำฝนทำให้พระสงฆ์มีผ้าใช้ค
0: ่
1: ะ
0: มีผ้ามีผ้าอาบน้ำฝนไว้ใช้ในการส่งน้ำพระใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนละกันเพื่อเพิ่มเติมนะครับเป็นเลขที่30ครับเลขที่30ยืนขึ้นลองบอกหน่อยสิครับว่าความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นอย่างไรครับ
2: เป็นการถวายผ้าแก่พระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาเพื่อใช้ในการอาบน้ำค่ะ
0: เพื่อใช้ในการอาบน้ำแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรประเพณีนี้หรือว่าพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
2: แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ค่ะ
0: แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบก็คือแนวคำตอบประการแรกนะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญในหลายด้านประการแรกคือพิธีนี้ช่วยเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกบุญคุณต่อพระภิกษุที่ตั้งใจอยู่จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดในช่วงเข้าพรรษาก็จะสอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่4นะครับประการที่2เป็นโอกาสที่ให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้สะสมนะครับได้สั่งสมบุญกุศลและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาซึ่งช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนรักสามัคคีและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างขออภัยครับนอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมเช่นความกตัญญูความเสียสละและการมีน้ำใจอีกด้วยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็จะเป็นใบงานเรื่องพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางอากาศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ จัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ่อทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะเรามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทางนะคะสิ่งสำคัญหลากหลายประการเลยที่เรารับรู้ข้อมูลนั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เราก็ต้องมีการจับใจความสำคัญของเรื่องที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารมาใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลข่าวสารนั้นมีข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอย่างไรและสิ่งสำคัญอีกประการนึงที่เราได้เรียนไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือก็จะต้องพิจารณาให้แจ่มแจ้งว่าผู้เขียนหรือผู้ส่งสารมานั้นต้องการจะสื่อเจตนาหรือน้ำเสียงอย่างไรกับเราในฐานะที่เป็นผู้รับสารค่ะฉะนั้นอีกหนึ่งประการที่สำคัญเลยนะคะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทางเนี่ยเรื่องบางเรื่องอาจมีความจริงเรื่องบางเรื่องอาจมีความน่าเชื่อถือที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องบางเรื่องเรารับมาบางทีก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงเสมอไปหรือไม่ได้น่าเชื่อถือเสมอไปฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันประเมินคุณค่าหรือประเมินค่าของงานเขียนนะคะกับชั่วโมงประเมินสารอย่างชาญฉลาดนะคะเราก็ต้องมีการประเมินวิเคราะห์ว่าสารที่เรารับมานั้นมีคุณค่ามีจุดเด่นอย่างไรในการรับรู้นะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการประเมินค่าจากงานเขียนได้ถูกต้อง2นะคะเขียนประเมินค่างานเขียน100แก้ว100กรองได้นะคะแล้วก็พิจารณาและประเมินข้อมูลอย่างใช้เหตุผลนะคะไม่เอ็นเอียงนะคะมีความยุติธรรมในการประเมินงานเขียนชิ้นนั้นนั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่าข่าวนี้จริงไหมนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะอ่านหัวข้อข่าวนะคะโดยครูจะมีคำถามนะคะถามนักเรียนว่าคิดว่าการพาดหัวข่าวนี้จริงหรือไม่นะคะมีด้วยกัน2คำถามนะคะคำถามแรกคิดว่าพาดหัวข่าวนี้จริงหรือไม่กับคำถามที่2นะคะนักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรฉะนั้นนักเรียนจะต้องตอบด้วยการ3ประเด็น

0: ได้คำถามแรกถามว่าอย่างไรแล้วคะการพาดหัวข่าวนี้จริงหรือไม่ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าจริงหรือไม่แล้วการพาดหัวข่าวนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรองพิจารณานะคะคิดว่าจริงหรือไม่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการตอบคำถามนะคะเราพิจารณากันภายในกลุ่มของเราก็ได้ค่ะว่านักเรียนมีความคิดเห็นกับข่าวนี้ว่าอย่างไรมีความจริงไหมมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรกับน้ำต้มใบเตยรักษาเบาหวานได้100%นักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือไหมคะไม่มีความน่าเชื่อถือคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือไม่คะไม่เพราะอะไรคะขอเหตุผลได้ไหมคะขอตัวแทนได้ไหมคะมีตัวแทนไหมคะดาวิกาคิดว่าข่าวนี้มีข่าวที่เป็นความจริงหรือไม่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรคะดาวิกา
1: ไม่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรามาข่าวต่อไปเลยนะคะการพาดหัวข่าวต่อไปรัฐบาลจะแจกมือถือให้นักเรียนทุกคนเป็นเพียงแค่การพาดหัวข่าวนะคะนักเรียนคิดว่าข่าวนี้มีความจริงหรือจริงหรือไม่แล้วก็มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรพลอยคะพลอยประพัฒน์คิดว่าการพาดหัวข่าวนี้มีความจริงเป็นความจริงไหมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรคะพลอยประพัฒน์ตามความเข้าใจของพลอยประพัฒน์หรือตามความคิดเห็นของพลอยประพัฒน์ได้เลยค่ะกับการอ่านพาดหัวข่าวนี้ค่ะ
1: ไม่จริงค่ะเพราะว่าไม่มีแหล่งที่มาแล้วก็เป็นแค่การพาดหัวข่าวค่ะ
0: ค่ะแสดงว่ามีความน่าเชื่อถือไหมคะพลอยประพัฒน
1: ์ไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เพราะว่าไม่มี
1: แหล่งที่มาค่ะ
0: แหล่งที่มาขอบคุณค่ะค่ะจะสังเกตเห็นว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันของเราจะเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ก็ดูจากแหล่งที่มาว่ามีแหล่งที่มาที่เราสามารถเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรจากข่าวทั้งสองข่าวที่คุณครูนำมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาจะเห็นได้ว่าไม่มีแหล่งข้อมูลเลยว่ามาจากที่ใดใช่ไหมคะเป็นแค่ข้อความเฉยๆบางคนอาจได้ยินแล้วอาจจะเกิดความหลงเชื่อเลยฉะนั้นเราควรที่จะมีวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประเมินว่าข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมวิดิทัศน์นะคะชมวิดิทัศน์เปิดโลกหนังสือผ่านสื่อนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมวิดิทัศน์ไหมคะพร้อมแล้วนะคะ
2: หนังสือนิทานล่าสุดที่คุณหมอประเสริฐแนะนำจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเล่มแรกเรื่องกระต่ายแต่งงานเรื่องราวของกระต่ายดำและกระต่ายขาวซึ่งทั้งสองเป็นเพื่อนกันมานานแสนนานและเที่ยวเล่นไปด้วยกันทุกวันจนทั้งคู่เกิดความผูกพันและในสุดท้ายทั้งคู่ก็ตกลงแต่งงานกันค่ะนิทานเรื่องนี้จะสอนให้เด็กๆ เข้าใจความหมายของนามธรรมที่เรียกว่าความรักซึ่งจะช่วยให้หัวใจของเด็กๆอ่อนโยนมากขึ้นนอกจากนี้หนังสือนิทานเล่มนี้ยังมีภาพประกอบที่สวยงามซึ่งจะทำให้เด็กๆได้ซึมซับความสวยงามและความนุ่มนวลจากภาพประกอบของเรื่องอีกด้วยค่ะต่อไปเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องมาโลจอมแสบกับชิงช้าหมุนเป็นเรื่องราวของมาโลที่ได้สัญญาว่าจะอยู่ช่วยโพโตดองผักแต่แล้วมาโลกลับผิดคำสัญญาและทิ้งโพโตไว้ดองผักคนเดียวทิ้งเหล่าสัตว์ที่ร้องขอความช่วยเหลืออีกทั้งยังพูดจาไม่ดีใส่เรื่องนี้จะสอนให้น้องๆรู้จักความหมายของคำว่ามิตรภาพการให้อภัยอีกทั้งยังจะทำให้น้องๆรู้ว่าถ้าทำตัวแบบมาโลผลสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นค่ะไปเรื่องที่3เรื่องแม่ไก่ไปเดินเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแม่ไก่โรซี่ที่ออกไปเดินเล่นในวันที่อากาศแจ่มใสโดยไม่รู้ตัวเลยว่าได้มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งแอบตามมาแต่ไม่ว่าแม่ไก่จะเดินไปที่ไหนก็ล้วนแต่เจอความโชคดีผิดกับเจ้าหมาจิ้งจอกที่เจอแต่เรื่องร้ายๆเรื่องนี้จะทำให้คุณน้องๆหนูๆได้เพลิดเพลินไปกับภาพความโก๊ของสุนัขจิ้งจอกและภาพของแม่ไก่ที่เธอไม่รู้อะไรเลยว่ามีสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เดินตามมาติดๆเรื่องสุดท้ายทางกลับบ้านของชิโรสะกับพี่สาวนี่เป็นเรื่องของชิโรสะกระต่ายน้อยขี้อายที่กำลังจะเดินกลับบ้านแต่เมื่อเจอ

0: ลุงคุณป้าก็จะหลบหลังพี่สาวอยู่ตลอดเวลาแต่แล้ววันนี้พี่สาวกลับไม่ให้ชิโรซะแอบอยู่ด้านหลังชิโรซะจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากหลังของพี่สาวเป็นเงาป้ายของร้านค้าแทนหนังสือนิทานเรื่องนี้จะทำให้คุณน้องๆหนูๆได้สนุกไปกับการค้นพบเงาหลายรูปแบบและน้องๆยังได้ฝึกการใช้ทักษะการสังเกตและการคิดเชื่อมโยงไปพร้อมกับชิโรซะอีกด้วยนะคะก็คือหนังสือทั้ง4เล่มที่คุณหมอประเสริฐคัดมาแล้วว่าดีซึ่งจะเป็นหนังสือที่เหมาะแก่การพัฒนาสมองของคุณน้องๆหนูๆนะคะ
1: ค่ะวีดิทัศน์นี้นะคะก็เป็นวีดิทัศน์ที่เป็นการหนังสือนะคะที่มีชื่อวีดิทัศน์ว่ารู้จักนิทานหมอประเสริฐแนะนำมีทั้งหมด4เล่มนะคะที่เป็นการแนะนำว่าเหมาะกับในวัยหนูๆใช่ไหมคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเผยแพร่โดยอมรินทร์คิดนั่นเองนะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่19พฤศจิกายนคริสตศักราช2022นั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนในวันนี้ด้วยนะคะค่ะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมวีดิทัศน์การแนะนำหนังสือนะคะคุณครูอยากจะถามความคิดเห็นของนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการที่ผู้แนะนำหนังสือจะมาแนะนำให้ผู้อื่นทราบได้นั้นผู้แนะนำต้องปฏิบัติอย่างไรให้เวลานักเรียนร่วมกันพิจารณาภายในกลุ่มของตัวเองนักเรียนคิดว่าการที่ผู้แนะนำจะมาแนะนำหนังสือได้นั้นเนี่ยผู้แนะนำจะต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนคิดว่าอย่างไรคะมีใครอาสาสมัครตอบไหมคะคำถามนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นจากการที่เราชมวีดิทัศน์เนาะก็จะเป็นการแนะนำหนังสือของคนหนึ่งที่แนะนำจากคำแนะนำของหมอประเสริฐใช่ไหมคะถึงนิทาน4เล่มแล้วก็มาแนะนำให้เราได้รู้ว่านิทาน4เล่มที่เหมาะกับวัยหนูๆมีเรื่องอะไรบ้างเสริมสร้างพัฒนาการด้านอะไรคุณธรรมด้านอะไรข้อคิดด้านอะไรฉะนั้นนักเรียนลองมองสิคะว่าการที่ผู้แนะนำจะมาแนะนำหนังสือให้กับเราในฐานะที่เราเป็นคนชมวีดิทัศน์เนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนที่เขาจะมาแนะนำหนังสือได้นั่นเองได้ไหมคะสิทธิโชตคะสิทธิโชตคิดว่าการที่ผู้แนะนำหนังสือจะมาแนะนำหนังสือให้คนอื่นทราบได้อะสิทธิโชตคิดว่าผู้แนะนำจะต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนตามความคิดของสิทธิโชตแล้วก็ภายในกลุ่มได้เลยค่ะ
2: หนังสือที่จะแนะนำมาก่อนครับ
1: ค่ะแล้วอย่างไรอีกไหมคะ
2: แค่นี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสิทธิโชตบอกว่าผู้ที่แนะนำหนังสือนั้นจะต้องเป็นผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนั้นก่อนถูกไหมคะเมื่ออ่านแล้วต้องทำอย่างไรอีกบ้างนักเรียนคิดว่าจับใจความสำคัญของเรื่องนั้นต้องทำอย่างไรอีกคะศึกษาพิจารณาส่วนประกอบของหนังสือเล่มนั้นเนาะว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรนะคะมีลักษณะการนำเสนออย่างไรนะคะแล้วก็ประเมินค่าว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ดีกับวัยหนูๆจึงนำมาเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับทราบว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับวัยหนูๆที่เสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือการที่เราจะแนะนำหนังสือใดๆก็ตามสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องเป็นผู้ที่อ่านเล่มนั้นก่อนแล้วก็ประเมินค่าออกมาว่าเป็นหนังสือที่ดีแล้วจึงแนะนำให้ผู้อื่นได้ทราบนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเรียนรู้การประเมินคุณค่าจากการอ่านนะคะก็เป็นหนึ่งทักษะที่เราจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะเราจะประเมินคุณค่าว่าหนังสือเล่มนั้นหรืองานเขียนเล่มนั้นดีอย่างไรจากการอ่านก็ต้องมีหลักการใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่ศึกษาใบความรู้การประเมินคุณค่าจากการอ่านนะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากประเด็นคำถามนะคะลงในใบกิจกรรมเรื่องการประเมินคุณค่าจากการอ่านนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนก็คือจะมีใบความรู้ให้กับนักเรียนคนละ1ใบความรู้แล้วก็มีใบกิจกรรมนะคะใบกิจกรรมก็จะถามเกี่ยวกับข้อมูลความรู้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วให้นักเรียนตอบคำถามลงไปในใบกิจกรรมประเมินคุณค่าจากการอ่านนั่นเองค่ะ ค่ะอันนี้ก็คือใบความรู้การประเมินคุณค่าจากการอ่านนะคะของนักเรียนต้นทางคุณครูได้เตรียมให้เรียบร้อยแล้วส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนนะคะเป็นผู้แจกใบความรู้นะคะในใบความรู้นี่ก็จะบอกถึงว่าการประเมินคุณค่าเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็มีหลักการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การประเมินคุณค่างานเขียนแต่ละประเภทเนี่ยเราจะประเมินจากสิ่งใดนะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนะคะก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะใบกิจกรรมก็จะถามถึงข้อมูลนะคะความรู้ที่เราสามารถสรุปได้ลงในใบกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจากการอ่านใบความรู้การประเมินค่าจากงานเขียนใช่ไหมคะเราก็ได้รับความรู้แล้วว่าการประเมินคุณค่าจากงานเขียนจากการอ่านนั้นเนี่ยเวลาที่เราประเมินเรามีหลักการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็งานเขียนแต่ละประเภทเวลาจะประเมินก็วิเคราะห์หรือประเมินจากสิ่งใดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอใบกิจกรรมที่เป็นการสรุปความรู้ของนักเรียนจากการตอบคำถามในใบกิจกรรมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องการประเมินค่าจากการอ่านนะคะซึ่งก็จะมีนักเรียนตัวแทนนะคะก็คือนักเรียนกลุ่มที่1นั่นเองค่ะค่ะก็จะบอกถึงว่าการประเมินคุณค่าของงานเขียนนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การประเมินคุณค่าของงานเขียนมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนกลุ่มที่1เป็นผู้นำเสนอคำตอบแล้วก็ผลการสรุปความรู้ในประเด็นแรกค่ะการประเมินคุณค่าของงานเขียนคืออะไรคะนักเรียน
1: คือการวิเคราะห์งานเขียนค่ะการใช้ภาษาและคุณค่าที่ได้รับว่าดีหรือไม่ค่ะ
0: ดีหรือไม่ถูกต้องค่ะการประเมินคุณค่างานเขียนมีหลักการอย่างไรบ้างคะการที่เราจะประเมินได้ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมีหลักการอย่างไรบ้าง
1: 1ต้องรู้ประเภทของงานเขียนค่ะว่าเป็นแบบไหน2ต้องอ่านอย่างทีถ้วนค่ะเพื่อแยกรายละเอียด3ตีความเพื่อทำความเข้าใจค่ะ4คือการประเมินคุณค่าค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะประเมินคุณค่างานเขียนที่เป็นประเภทหนังสือตำราและเอกสารทางวิชาการต้องคำนึงถึงสิ่งใดคะ
1: ต้องคำนึงถึงด้านเนื้อหาการลำดับความรู้ค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นประเภทหนังสือพิมพ์ล่ะคะต้องคำนึงจากสิ่งใด
1: การพิจารณาค่ะควรวิเคราะห์ให้ดีไม่ควรเชื่อตั้งแต่แรกค่ะ
0: ค่ะแล้วก็การประเมินคุณค่าที่เป็นงานเขียนการอ่านกวีนิพนธ์หรือบทร้อยกรองต้องประเมินจากสิ่งใดคะ
1: ต้องคำนึงถึงการใช้คำการใช้ภาษาให้สละสลวยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะตอบได้ตรงประเด็นสรุปความรู้ได้ชัดเจนมากเลยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมาอภิปรายความรู้การประเมินคุณค่าจากการอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนสามารถเพิ่มเติมลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะค่ะการประเมินคุณค่าจากการอ่านคืออะไรนะคะการประเมินนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับวิดีโอคลิปเลยเพราะว่าวิดีโอคลิปที่ครูให้นักเรียนชมเมื่อข้างต้นนั้นก็เป็นการประเมินคุณค่าจากการอ่านนิทานนั่นเองใช่ไหมคะค่ะการประเมินคุณค่าจากการอ่านก็คือการที่เราศึกษาวิเคราะห์งานเขียนนั้นนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไรการใช้ภาษากลวิธีการเขียนอย่างไรรวมไปถึงคุณค่าที่ได้รับแล้วนำมาตัดสินว่างานเขียนนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะเราในฐานะที่เป็นผู้ประเมินเราก็ต้องศึกษาให้ชัดเจนก่อนว่างานเขียนนั้นมีกลวิธีมีคุณค่าที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะแล้วการประเมินคุณค่างานเขียนมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะจากที่ตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1ได้อธิบายเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะคะว่าอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะต้องรู้ประเภทของหนังสือที่เราอ่านก่อนถูกไหมคะงานเขียนนั้นๆก่อนว่าเป็นงานเขียนประเภทใดซึ่งเราก็ได้เรียนรู้แล้วเนาะจากหลากหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้ว่างานเขียนแต่ละประเภทมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองแบ่งออกเป็นประเภทสารคดีแบ่งออกเป็นประเภทบันเทิงคดีใช่ไหมคะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของผู้เขียนย่อมแตกต่างกันฉะนั้นการที่เราจะประเมินได้เราจะต้องรู้ว่าหนังสือนั้นเป็นหนังสือประเภทใดหรืองานเขียนนั้นเป็นงานเขียนประเภทใดค่ะอันดับ2นะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าหนังสือที่เราจะทำการประเมินคุณค่าหรืองานเขียนที่เราจะทำการประเมินคุณค่านั้นเป็นประเภทใดเราก็จะต้องอ่านงานเขียนชิ้นนั้นก่อนนะคะอ่านอย่างถี่ถ้วนเพื่อวิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดของเรื่องที่อ่านว่ามีการใช้ภาษาอย่างไรมีการใช้แนวคิดหรือการนำเสนอข้อมูลที่เป็นอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรจุดด้อยอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็หลักการต่อไปเราก็จะต้องตีความของเนื้อหาว่าเนื้อหาหนังสือเล่มนั้นมีการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรตรงไปตรงมาหรือไม่หรือจะต้องมีการขยายความหรือต้องมีการแปลความมีความหมายแฝงนะคะค่ะ หลังจากนั้นแล้วนะคะสุดท้ายเลยเราก็ประเมินคุณค่าว่างานเขียนที่เราอ่านนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะค่ะซึ่งงานเขียนแต่ละประเภทการประเมินคุณค่าของงานเขียนแต่ละประเภทก็ย่อมมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะค่ะถ้าเป็นหนังสือประเภทหนังสือตำราเอกสารทางวิชาการนะคะการที่เราจะประเมินงานเขียนประเภทนี้นะคะเราต้องคำนึงถึงเนื้อหานะคะพิจารณาด้านเนื้อหาของตำราพิจารณาการใช้ภาษาและการลำดับความรู้เนื่องจากว่าเป็นหนังสือตำราเป็นเอกสารทางวิชาการจะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความรู้ที่ถูกต้องเท็จจริงนะคะเพราะถ้าไม่งั้นผู้อ่านก็จะรับข้อมูลที่ผิดไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นก็ต้องดูพิจารณาเนื้อหาว่าเป็นอย่างไรการใช้ภาษาการลำดับความรู้เป็นอย่างไรเป็นการลำดับความรู้ที่ต่อเนื่องกันหรือวกไปวนมาอันนี้เราก็ต้องเป็นผู้พิจารณานะคะเป็นผู้ประเมินค่ะถ้าเราจะประเมินคุณค่างานเขียนของประเภทหนังสือสารคดีหรือบทความนะคะเราจะคำนึงพิจารณาเนื้อหาด้านความรู้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือไม่นะคะสารคดีบทความต่างๆมีความน่าสนใจหรือไม่นะคะความคิดเห็นของผู้เขียนน่าเชื่อถือหรือไม่มากน้อยเพียงใดถ้านักเรียนจำบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์นักเรียนจะเห็นว่าเป็นบทความที่มีการสอดแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาดีๆว่าความคิดเห็นนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มากน้อยเพียงใดและข้อคิดของผู้เขียนเนี่ยมีเหตุผลหนักแน่นหรือไม่ที่เราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเอาข้อคิดนั้นไปใช้ต่อนั่นเองค่ะค่ะถ้าการประเมินคุณค่างานเขียนประเภทหนังสือพิมพ์เราจะพิจารณาจากสิ่งใดนะคะเราก็ต้องมีการพิจารณาวิเคราะห์ข่าวเช่นอันดับแรกเลยแหล่งที่มาของข่าวนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรทัศนคติของผู้เขียนข่าวข่าวถ้านักเรียนสังเกตแต่ละสำนักพิมพ์ก็จะมีผู้เขียนข่าวที่แตกต่างกันออกไปการเขียนข่าวบางครั้งผู้เขียนข่าวก็ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปฉะนั้นเราก็ต้องมีการประเมินว่าผู้เขียนข่าวนี้ที่เขียนข่าวออกมามีทัศนคติต่อข่าวนั้นหรือไม่เราก็ต้องเป็นผู้ประเมินนะคะแล้วก็เราก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าข่าวเดียวกันเนี่ยจากหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆเนี่ยข้อมูลเหมือนกันหรือไม่ต่างกันอย่างไรนะคะหรือจากสื่อมวลชนอื่นๆเช่นวิทยุโทรทัศน์นะคะว่าแตกต่างกันไหมนะคะแล้วค่อยสรุปข้อเท็จจริงของข่าวว่าจริงๆแล้วข่าวนั้นเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรนะคะค่ะถ้าเป็นการประเมินคุณค่างานเขียนที่เป็นบันเทิงคดีได้แก่นิทานนวนิยายเรื่องสั้นนะคะเราจะพิจารณาจากอะไรก็พิจารณาจากโครงเรื่องว่าโครงเรื่องของเรื่องนี้พล็อตเรื่องมีความน่าสนใจไหมนะคะมีฉากที่เป็นอย่างไรมีบรรยากาศที่เป็นอย่างไรตัวละครเป็นอย่างไรตัวละครมีนิสัยเป็นอย่างไรนะคะความสมจริงแนวคิดแล้วก็กลวิธีในการแต่งเป็นอย่างไรบ้างใครที่ชอบอ่านนวนิยายก็จะเห็นว่านวนิยายเนี่ยมีกลวิธีการแต่งที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางครั้งอาจจะกล่าวถึงปัจจุบันบางช่วงอาจจะกล่าวถึงอดีตย้อนไปย้อนมาอันนี้ก็คือเป็นกลวิธีในการแต่งของงานเขียนที่เป็นบันเทิงคดีนะคะก็ต้องพิจารณาให้ดีถ้าเป็นกวีนิพนธ์หรือบทร้อยกรองนะคะก็ต้องพิจารณาศิลปะการใช้ภาษาว่ามีการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรการให้ความหมายเนื้อหาและวงที่ไพเราะสละสลวยที่เราวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็สามารถนำมาปรับใช้กับการประเมินคุณค่าประเภทกวีนิพนธ์หรือบทร้อยกรองได้นั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการประเมินคุณค่าจากการอ่านนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาประเมินงานเขียนด้วยสายตานักอ่านนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะต้องเป็นผู้อ่านนะคะเป็นนักอ่านแล้วประเมินว่างานเขียนนั้นมีคุณค่าอย่างไรนะคะโดยมีรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละคู่นะคะร่วมกันประเมินคุณค่างานเขียนร้อยกรองและร้อยแก้วนะคะในวันนี้คุณครูจะนำมาให้นักเรียน2ประเภทก็คือประเภทร้อยแก้วและประเภทร้อยกรองนะคะโดยให้นักเรียนบันทึกผลการประเมินค่างานเขียนนะคะลงใบกิจกรรมเรื่องประเมินค่างานเขียนร้อยกรองและใบกิจกรรมประเมินค่างานเขียนร้อยแก้วนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน เราจะมาเริ่มกันที่พิจารณาการประเมินค่างานเขียนร้อยกรองกันก่อนนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะประเมินคุณค่าของงานเขียนแต่ละประเภทนะคะทีละประเภทเรามาเริ่มกันที่งานเขียนประเภทร้อยกรองร้อยกรองในที่นี้คุณครูจะมีบทร้อยกรองมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางประเมินคุณค่า1บทนั่นเองนะคะให้นักเรียนร่วมกันนะคะจับคู่ประเมินคุณค่านะคะการอ่านว่าบทร้อยกรองนี้มีเนื้อหาว่าอย่างไรมีคุณค่าวรรณศิลป์เพราะว่าการประเมินงานเขียนประเภทร้อยกรองเราจะต้องพิจารณาการใช้ภาษาถูกไหมคะการใช้โวหารว่ามีการประพันธ์ที่เป็นอย่างไรก็คือคุณค่าวรรณศิลป์นั่นเองนะคะแล้วก็พิจารณาว่าแนวคิดของบทร้อยกรองนี้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการที่นักเรียนอ่านบทร้อยกรองบทนี้นะคะแล้วนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรในข้อคิดนั้นนั่นเองค่ะก็จะเป็นบทร้อยกรองนะคะที่มีความว่าพาทีมีสติรั้งรอคิดรอบคอบชอบแลผิดก่อนพร้องคำพูดพางลิขิตเขียนร่างเรียงแฮฟังเพราะเสนาะต้องโสดทั้งห่างภัยเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะพาทีแปลว่าอะไรพาทีแปลว่าคำพูดใช่ไหมคะการพูดแสดงว่าบทประพันธ์บทนี้จะต้องเป็นบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะการพูดการที่เราจะประเมินคุณค่าของบทประพันธ์ได้เราก็จะต้องมีการถอดความก่อนนะคะว่าเนื้อความของบทประพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะคะก็คือสรุปเนื้อหาของเรื่องของบทประพันธ์นี้นะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าบทประพันธ์นี้เนี่ยมีจุดเด่นการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรแนวคิดที่สำคัญของบทประพันธ์นี้คืออะไรนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์ที่มาจากวรรณคดีโครงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะซึ่งเป็นโครงที่เป็นคำสอนนั่นเองค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันพิจารณาประเมินคุณค่าของงานเขียนที่เป็นประเภทบทร้อยกรองได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการประเมินคุณค่าจากการอ่านงานเขียนประเภทบทร้อยกรองที่ครูนำมาให้นักเรียนฝึกทักษะการประเมินคุณค่าด้วยบทร้อยกรองเพียงแค่1บทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอผลการประเมินคุณค่าจากการอ่านบทร้อยกรองนะคะก็คือนักเรียนจากตัวแทนกลุ่มที่5นั่นเองค่ะค่ะจากการประเมินคุณค่างานเขียนนะคะประเมินค่างานเขียนร้อยกรองนะคะบทประพันธ์นี้สรุปเนื้อหาได้ว่าอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรนะคะวรรณศิลป์แล้วก็แนวคิดของเรื่องคืออะไรข้อคิดอะไรบ้างและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างเชิญค่ะ
1: สรุปเนื้อหานะคะมีสติก่อนค่ะคิดรอบคอบพิจารณาคำพูดให้ดีก่อนที่จะพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณค่าด้านวรรณศิลป์ที่พบนะคะมีความสละสลวยค่ะการเล่นสละและการเล่นพยัญชนะค่ะ
0: คำว่าอะไรบ้างคะ
1: การเล่นสละเช่นรอบคอบชอบค่ะ
0: ค่ะ
1: การเล่นพยัญชนะเช่นพูดพ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: แนวคิดของเรื่องนะคะคือควรคิดก่อนพูดค่ะข้อคิดที่ได้รับนะคะคือถ้าเราคิดก่อนพูดเราจะไม่มีปัญหาหรือภัยค่ะนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรนะคะนำไปปรับใช้ได้คือก่อนจะพูดต้องมีสติต้องคิดก่อนค่ะ
0: ค่ะในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าบทประพันธ์นี้มีคุณค่าที่ดี

0: หรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: ดีค่ะ
0: ดีอย่างไรคะ
1: เป็นคติสอนใจทำให้เราคิดก่อนพูดไม่มีปัญหาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับการประเมินคุณค่าด้วยค่ะค่ะการประเมินคุณค่าบทอ่านต่อไปนะคะเป็นงานเขียนร้อยแก้วนะคะก็จะเป็นบทอ่านเรื่องอะฟลาทอกซินในพริกแห้งนั่นเองค่ะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านบทอ่านที่เป็นงานเขียนร้อยแก้ววันนี้ก่อนนะคะเป็นบทอ่านสารที่ให้ความรู้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่26พฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2553หน้าที่7นั่นเองให้นักเรียนอ่านแล้ววิเคราะห์นะคะบทความนี้นะคะที่มาจากหนังสือพิมพ์นะคะว่ามีคุณค่าอย่างไรบ้างก็จะมีด้วยกัน2หน้านะคะแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะประเมินค่างานเขียนก็จะถามถึงจุดมุ่งหมายของเรื่องนี้นะคะสาระสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรความรู้จากเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากการที่นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็พิจารณาว่าเรื่องนี้เชื่อถือได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดแล้วก็พิจารณากลวิธีการนำเสนอการใช้ภาษาว่าน่าสนใจชวนติดตามอย่างไรนั่นเองค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันพิจารณาประเมินค่างานเขียนร้อยแก้วได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการพิจารณาคุณค่านะคะการประเมินคุณค่างานเขียนร้อยแก้วจากเรื่องอะฟาท็อกซินในพริกแห้งก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของตัวเราเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะที่เป็นสารให้ความรู้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนจากกลุ่มที่6นะคะนำเสนอผลการประเมินค่างานเขียนร้อยแก้วนะคะว่ามีคุณค่าอย่างไรบ้างงานเขียนประเภทที่ให้ความรู้นี้เราจะประพิจารณาจากการใช้ภาษาการลำดับภาษาการลำดับข้อมูลใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวจะขอตัวแทนจากกลุ่มที่6นำเสนอผลการประเมินได้เลยค่ะค่ะจากประเด็นที่นักเรียนพิจารณาของเรื่องอะฟาท็อกซินในพริกแห้งจุดมุ่งหมายของเรื่องนี้คืออะไรคะจากการที่นักเรียนอ่านบทอ่านนี
1: ้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับอะฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อราในอาหารโดยเฉพาะพริกแห้งและชี้ให้เห็นถึงอันตรายรวมทั้งแนวทางในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนค่ะ
0: ค่ะแล้วสาระสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรคะ
1: อะฟาท็อกซินเป็นสารพิษที่เชื้อราบางชนิดสร้างขึ้นในอาหารโดยสามารถทนความร้อนได้สูงไม่ถูกทำลายจากการปรุงอาหารหากได้รับเข้าไปจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายเช่นทำให้ตับพังหัวใจบวมและอาจก่อมะเร็งได้โดยเฉพาะในพริกแห้งถั่วข้าวโพดเป็นต้นค่ะ
0: ค่ะแล้วจากการที่นักเรียนพิจารณาความรู้จากเรื่องนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดคะ
1: มีประโยชน์มากค่ะเพราะช่วยให้ผู้อ่านตระหนักถึงอันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหารที่อาจไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายและช่วยให้มีความระมัดระวังในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะจากการที่นักเรียนอ่านนักเรียนพิจารณาว่าเรื่องนี้ความน่าเชื่อถือหรือไม่มากน้อยเพียงใดคะ
1: เชื่อถือได้ระดับมากค่ะเนื่องจากข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่ระบุชัดเจนและมีการอ้างอิงถึงสถาบันอาหารที่ทำการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์พริกแห้งจริงค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะพิจารณากลวิธีการนำเสนอการใช้ภาษาน่าสนใจชวนติดตามอย่างไรคะ
1: ใช้ภาษาที่กระชับชัดเจนเข้าใจง่ายมีการอธิบายลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบเริ่มจากที่มาของเชื้อราอันตรายของสารพิษไปจนถึงแนวทางในการป้องกันทำให้ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาได้อย่างไม่สับสนพร้อมทั้งใช้ข้อมูลจริงจากการตรวจสอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะตรงประเด็นแล้วก็ชัดเจนมากนะคะจากการที่นักเรียนประเมินค่างานเขียนจากสารความรู้ร้อยแก้วนะคะอะฟาท็อกซินในพริกแห้งนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราก็ต้องมีการอ่านสารจากข้อมูลหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนที่เป็นร้อยแก้วร้อยกรองเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์สิ่งต่างๆจับใจความสำคัญนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะการประเมินสารอย่างชาญฉลาดก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้พินิจสารจากงานเขียนซึ่งในชั่วในหน่วยการเรียนรู้นี้จากหลากหลายชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการที่เราอ่านงานเขียนประเภทใดๆก็ตามเราจะต้องจับใจความสำคัญของงานเขียนเรื่องนั้นให้ได้แยกแยะให้ได้ว่าข้อมูลที่ได้มามีข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะพิจารณาเจตนาของผู้เขียนว่าผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรและสิ่งสำคัญเลยเราก็ต้องมีการประเมินว่าข้อมูลข่าวสารหรือสารที่เราได้รับนั้นมีความเป็นจริงมีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้รับสารนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็สามารถนำทักษะในหน่วยการเรียนรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการอ่านประเมินค่าเป็นการอ่านเพื่ออธิบายลักษณะของงานเขียนว่ามีข้อดีมีคุณค่าหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างนะคะโดยวิจารณ์งานเขียนโดยละเอียดซึ่งผู้อ่านต้องมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์แยกแยะตีความและประเมินค่าสิ่งสำคัญเราจะต้องประเมินด้วยความไม่เอ็นเอียงและไม่ลำเอียงไม่มีอคติต่องานเขียนชิ้นนั้นนะคะเพื่อสรุปความคิดและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่อยู่ในสารนั้นมาประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลและถูกต้องชัดเจนการอ่านจะเกิดประโยชน์ได้เมื่อผู้อ่านสามารถประเมินคุณค่าหรือแนวคิดจากเรื่องที่ได้อ่านนะคะจากเรื่องที่อ่านได้นะคะรวมทั้งให้ข้อคิดที่สามารถ

0: นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะชื่อหน่วยว่าพิเคราะห์ความจากสื่อร่วมสมัยเริ่มที่เรื่องสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างปัญญาค่ะค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักชมสื่อสร้างสรรค์ใบกิจกรรมเรื่องบอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างปัญญาเตรียมกระดาษและเตรียมปากกาสีนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการประเมินค่าจากงานเขียนไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากทักษะต่างๆในหน่วยการเรียนรู้นี้ให้นักเรียนนำไปปรับใช้อย่างชาญฉลาดค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: วันนี้เด็กๆอยากเล่นกีฬาอะไรกัน
1: ผมอยากเล่นฟุตบอลครับ
2: อยากเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
0: ถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให้เราจะมาออกกำลังกายด้วยกีฬากันไหวแล้วไปเลยพร้อมกลางปีกแล้วพี่ใช่เอาไว้มา2เที่ยวเที่ยวนึงโดดตกแยกจ็อกรอมือด้วยมาฮึบมาใช่แล้วรอ
3: มามาทำมาบูกิบูชวนกันมาทำท่าใหญ่บอดี้ฮะ
0: งอตัว
3: มามาทำมามาชวนกันมาทำท่ากีฬาบอลด้วยกัน
0: เพิ่มเตะ3 4 5เตะ9เตะ3 4 9เตะ7 8 9เตะ3 4 9เตะ7 8 9เตะ3 4 5 6 7เปลี่ยนจับบอลแฟร์จับ

0: บอล
1: แป
0: กัน
1: เปลี่ยนข้างจับแปจับแปจับแปหยุดบอลไว้จับแปมาเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลใช่นั่นละนั่นละนั่นละจับบอลแล้วแปจับบอลแล้วแปจับบอลแล้วแปใช่4 3 2
0: ทำท่ากีฬาบอลด้วยกัน
1: เพิ่มเข้ามาเข้ามาแล้วเตะเข้าเข้าแล้วเตะเข้าเข้าแล้วเตะเข้าเข้าเตะเข้าเข้า

0: เตะกับกับก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับมาก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับต่อไป
1: เราจะเป็นวอลเลย์บอลนะ
0: จับมือ

ย่อย่อย่อแขนขึ้นย่อแขนขึ้นย่อแขนขึ้นย่อว่าขึ้นขึ้นขึ้นก้าวเท้าด้วยก้าว

9 นิดเดียว9เรียงเสิร์ฟมาเสิร์ฟบุกิบูชุนกันมาเสิร์ฟด้านข้างก่อนล่างกลางด้านล่างชุนชุนกันมาทำท่ากีฬาเล่ด้วยกันกลางด้านบนขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นครั้งหนึ่งว่าขึ้นโอเคเปลี่ยนข้างเหมือนเดิมครับอันเดอร์ข้างอันเดอร์ข้างว่าอันเดอร์ข้างอันเดอร์ข้างเอ้าโยนตบรอรอโยนตบรอรอโยนตบรอรอโยนตบพร้อมตะก้อขึ้นใช่มาฮึวงกลมวงกลมไม่ต้องรีบมามาทำมาบุกชุนชุนกันมาเอาไหมมาฮึบฮึบฮึบเอาไหมมาฮึบฮึบฮึบครั้งหนึ่ง

นิดเดียวนิดเดียวว่าฮึบฮึบฮึบฮึบข้างเท้าด้านนอกด้านนอกฮึบได้ด้านหลังเอาไว้ขึ้นไหมด้านข้างฮึบด้านข้างฮึบด้านข้างยังไม่พอว่าว่าว่าว่าสองรอบว่ารอบสุดท้ายด้านนอกอ้าวแปรทรง

จงจงจงจงจงจงจงใช่นั่นแหละนั่นแหละขึ้นนิดนึงอ๋อส่งแรงหน่อย4 3 2โอเคมาเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆแขนกลางลดมือวางตัวก้มตัวค้างไว้นิดนึงค้างไว้สลับเหยียดยืดลงสลับนะครับค้างไว้นิดนึงขาเหยียดขาเหยียดใช่ขยับเท้างอแขนเหยียดขึ้นค้างไว้สลับไม้ขึ้นแขนเหยียดค้างไว้เท้าวางหลังมือชิดขึ้นมาหลังมือขึ้นดึงศอกแล้วลง2เที่ยวขึ้นอึ๊บท้ายขึ้นโอเคศอกไล่มาได้4ครั้ง4สามขาด้วยสองโอเคหมุนไหล่ขึ้นดึงหมุนอีกครั้งหนึ่งว้าวโอเคเราออกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเรียนกันดีกว่าในเรื่องของการที่ออกกำลังกายในชุดนี้นะครับก็คงเราเน้นให้ความสำคัญเรื่องของกีฬานะครับกีฬาที่เราเลือกมาเนี่ยก็มีเป็น3กีฬาหลักนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของฟุตบอลนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลแล้วก็อันที่3ก็เป็นตะกร้อนะครับ3อันเนี้ยนะครับถามว่าส่วนที่ได้มันได้ก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเอาอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นฟุตบอลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นกล้ามเนื้อส่วนล่างไม่ว่าจะเป็นขาด้านหน้าด้านหลังนะครับขาด้านในนะครับจนรวมถึงในเรื่องของการลุกโมงต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้เรื่องของแกนลำตัวเรื่องของคอด้วยเด็กๆในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราอยู่ในท่าที่โค้งงอมากเกินไปมันไม่มีการยืดตัวแดะตัวขึ้นมันก็มีการพัฒนาบุคลิกเขาส่วนในเรื่องของวอลเลย์บอลถ้าเราเห็นเนี่ยถ้ามันมีการขยับขยื่นกล้ามเนื้อส่วนบนบ้างนะครับมีการเหยียดแขนย่อตัวลงไปรับลูกอันเดอร์นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเหยียดแขนขึ้นมาบล็อกอะไรต่างๆหรือการเสิร์ฟอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หลายทิศทางซึ่งมันก็จะทำให้เขาฝึกการพัฒนาของกล้ามเนื้อการที่ทำงานร่วมกันนะครับของส่วนบนส่วนล่างได้ดีขึ้นส่วนตะกร้อส่วนใหญ่เป็นข้างเท้าด้านนอกด้านในซึ่งมันก็จะเน้นอีกแบบนึงในลักษณะและของตะกร้อเนี่ยด้วยความที่ตะกร้อมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะงั้นความแม่นยำนะครับของสายตาการทำงานร่วมกันของเท้ากับตาเนี่ยมันต้องมีมากขึ้นกว่าฟุตบอลเพราะลูกมันเล็กกว่านะครับมันตัวนี้ก็เป็นการฝึกพัฒนาในเรื่องของการโฟกัสของสายตาเขาให้ดีขึ้นด้วยสามารถเอามาดัดแปลงให้สอดคล้องกับการออกกำลังกายเขาได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะอยู่ในเรื่องของสมบัติของกรณที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนสามารถบอกสมบัติของกรณที่2ได้ค่ะค่ะและนักเรียนสามารถใช้สมบัติของกรณที่2ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะความรู้ของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกันนะคะค่ะนักเรียนคะอันนี้คือกรณที่2ของ25มีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนจำได้ไหมคะว่ายังไงคะใครจำได้กรณที่2ของ25มีความหมายว่าอย่างไรคะใครจำได้ไหมคะถ้าพูดถึงกรณที่2ของ25นักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าเป็นรากที่2ที่เป็นบวกได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะหรือความหมายของมันก็คืออะไรคะคืออะไรคะก็คือจำนวนจริงบวกใช่ไหมคะที่ยกกำลัง2แล้วได้25นั่นเองหรือนะคะเราสามารถบอกได้ว่ากรณที่2ของ25นะคะก็คือรากที่2ที่เป็นบวกของ25นั่นเองค่ะค่ะทีนี้ในข้อเดียวกันนะคะคุณครูขอถามต่อเลยนะคะกรณที่2ของ25เท่ากับเท่าใดคะเท่ากับ5ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนะคะเพราะว่า5ยกกำลัง2ได้เท่ากับ25ถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะรากที่2ของ25มีกี่รากได้แก่จำนวนใดบ้าง2รากนะคะได้แก่จำนวนอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ว่ารากที่2ของ25จะมีด้วยกันทั้งหมด2รากนะคะนั่นก็คือ5และลบ5นั่นเองค่ะค่ะซึ่งจากตัวอย่างที่ครูถามนักเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะเราจะได้ว่าการหาค่าของกรณที่2จะพิจารณาเพียงรากที่2ที่เป็นบวกเท่านั้นใช่ไหมคะแต่สำหรับการหารากที่2

0: 2เราจะพิจารณาทั้งหมด2รากนะคะได้แก่รากที่2ที่เป็นบวกและรากที่2ที่เป็นลบนะคะดังนั้นค่ะถ้าคุณครูให้หนูหาค่าของกลที่2เราจะได้กี่คำตอบคะ
1: 2คำตอบ
0: กลที่2กี่คำตอบคะ1คำตอบ

มีขนาด7ตารางหนูเนี่ยสังเกตดูว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจรวดทั้ง2รูปนี้แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันใช่ไหมเนี่ยสังเกตดูว่ารูปสีเขียวกับรูปสีชมพูนะคะถ้าคุณครูถามหาความยาวด้านนักเรียนจะสามารถตอบได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะเราดูว่าจากที่เราได้ตอบคุณครูเมื่อสักครู่ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด5ตารางหน่วยเรียนตอบได้ว่าน้อยกว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด7ตารางหน่วยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะนักเรียนลองเปรียบเทียบความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง2รูปนะคะให้คุณครูนะคะซึ่งถ้าเรียนเปรียบเทียบเนี่ยเรียนสังเกตดูว่าความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปไหนคะที่มีความยาวด้านมากกว่ากันรูปไหนคะก็คือรูปสีชมพูใช่ไหมคะหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมจรวดที่มีพื้นที่ขนาด7ตารางหน่วยใช่ไหมคะค่ะทีนี้ต่อเลยค่ะคุณครูต้องการให้นักเรียนนะคะช่วยกันหาความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปนะคะว่าแต่ละรูปเนี่ยมีความยาวของด้านเป็นเท่าไหร่นะคะเราจะหาได้ไงคะความยาวด้านเราหาจากอะไรคะหาจากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะซึ่งสูตรว่าไงจำได้ไหมคะเก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้วยด้านใช่ไหมคะหรือด้านยกกำลังนะคะดังนั้นค่ะเราจะมาหาความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีเขียวกันก่อนนะคะซึ่งมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยคะ5ตารางหน่วยนะคะจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่5ตารางหน่วยนักเรียนก็จะได้ว่าความยาวของด้านจะเป็นเท่าไหร่คะกลที่2ของ5หน่วยนั่นเองนะคะเนื่องจากว่านะคะ5นะคะเป็นจำนวนอะไรคะใช่คะซึ่งเราไม่สามารถที่จะหาจำนวนตรรกยะใช่ไหมคะบวกที่ยกกำลังสองแล้วได้5ได้ใช่ไหมคะเรียนก็สามารถตอบเป็นกลที่2ของ5ได้นะคะทีนี้ค่ะและถ้าคุณครูต้องการให้หนูหาความยาวด้านนะคะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่7ตารางหน่วยบ้างนะคะเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะก็คืออะไรคะถูกต้องค่ะก็คือกลนที่2ของ7ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่7ตารางหน่วยนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าจะมีความยาวของด้านเป็นกลนที่2ของ7หน่วยนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยค่ะทีนี้คุณครูก็ให้เรียนได้พิจารณาเหมือนเดิมค่ะคุณครูมีรูป2รูปให้เรียนได้ช่วยกันพิจารณานะคะอันแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นเดียวกันสีฟ้าใช่ไหมคะซึ่งมีพื้นที่ A ตารางหน่วยนะคะส่วนรูปที่2เป็นรูปสีเหลืองนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ B ตารางหน่วยใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวเลขแล้วนะคะเนาะแต่ว่าเป็น A กับ B นะคะทีนี้ค่ะถ้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งน้อยกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกรูปหนึ่งซึ่งสังเกตว่านะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีฟ้าใช่ไหมคะจะมีพื้นที่น้อยกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีเหลืองใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณครูต้องการทราบว่าเราสามารถเปรียบเทียบความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสองรูปได้หรือไม่คะได้ไหมคะได้ซึ่งสังเกตดูว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปไหนคะที่จะมีความยาวด้านมากกว่ากันรูปสี่เหลี่ยมนะคะเก่งมากค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหาความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเรามาหาความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีฟ้ากันก่อนเลยนะคะซึ่งจากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราทราบแล้วว่าคือด้านคูณด้านใช่ไหมคะดังนั้นค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ A ตารางหน่วยนะคะนักเรียนจะได้ว่าจะมีความยาวด้านเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าก็จะมีความยาวของด้านเป็นกลที่2ของ A หน่วยนั่นเองถูกต้องค่ะมาหาอีก1รูปนะคะหาความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีเหลืองกันบ้างค่ะเราทราบแล้วค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ B ตารางหน่วยจะมีความยาวของด้านเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือจะมีความยาวของด้านเป็นกลที่2ของ B หน่วยนั่นเองถูกต้องค่ะซึ่งจากที่เรียนได้ตอบคำถามครูมาเมื่อสักครู่นะคะ

เราก็จะได้สมบัติของกรณ์ที่2มานั่นเองค่ะนะคะเขาบอกว่าเมื่อ a มากกว่า0b มากกว่า0ถ้า a น้อยกว่า b แล้วกรณ์ที่2ของ a น้อยกว่ากรณ์ที่2ของ b นะคะอ่ะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางจดลงสมุดของเราได้เลยค่ะสมบัติของกลที่2ในข้อแรกนะคะ

0: รียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะอาจารย์คะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างที่1นะคะคุณครูมีนะคะกลที่2ของ7และกลที่2ของ10คุณครูต้องการทราบว่าจำนวนใดมีค่าน้อยกว่ากันคะใครสามารถตอบได้ไหมคะตอบได้เลยใช่ไหมคะซึ่งนายตอบว่าไงคะจำนวนใดมีค่าน้อยกว่ากันคะถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไรคะนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า7มีค่าน้อยกว่า10นะคะและจากสมบัติของกลที่2นะคะที่เมื่อ a มากกว่า0 b มากกว่า0นะคะถ้า a น้อยกว่า b แล้วกลที่2ของ a น้อยกว่ากลที่2ของ b นะคะเราก็จะได้ว่ากลที่2ของ7มีค่าน้อยกว่ากลที่2ของ10นั่นเองถูกต้องค่ะเห็นไหมคะว่าเราใช้สมบัติของกลที่2ช่วยหาคำตอบได้รวดเร็วเลยใช่ไหมคะโอเคนะคะในข้อที่1ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในข้อถัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองดูว่าคุณครูได้กำหนดจำนวนมาให้4ข้อดังนี้นะคะนักเรียนช่วยคุณครูหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันหาทีละจำนวนนะคะนักเรียนคะกลที่2ของ4คูณด้วยกลที่2ของ25นักเรียนสามารถหาค่าได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะกลที่2ของ4เรียนหาค่าได้เท่าไหร่คะได้2ถูกต้องค่ะคูณด้วยกลที่2ของ25เรียนหาค่าได้ไหมคะได้เท่าไหร่คะ5เก่งมากค่ะเราก็จะได้เป็นกลที่2ของ4คูณด้วยกลที่2ของ25เป็น2คูณด้วย5ดังนั้นคำตอบของเราได้เท่าไหร่คะ10เก่งมากค่ะถูกต้องนะคะอ่ะมาดูในจำนวนถัดไปค่ะกลที่2ของ4คูณ25นั้นสามารถหาคำตอบได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะนักเรียน4คูณด้วย25ได้เท่าไหร่คะ100ค่ะกลที่2ของ100นักเรียนสามารถหาค่าได้ไหมคะได้ได้เท่าไหร่คะ10นะคะนักเรียนก็จะได้ว่ากลที่2ของ4คูณ25มีค่าเท่ากับ10ถูกต้องนะคะข้อต่อไปเลยค่ะกลที่2ของ9คูณด้วยกลที่2ของ16ล่ะคะเรียนสามารถหาค่าได้ไหมคะได้กลที่2ของ9เราสามารถหาค่าได้ไหมได้เท่าไหร่คะ3ถูกต้องค่ะกลที่2ของ16ล่ะคะ4ดังนั้นข้อนี้ของเราจะมีค่าเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะเราก็จะได้ว่ากลที่2ของ9คูณด้วยกลที่2ของ16มีค่าเท่ากับ12เก่งมากค่ะต่อไปค่ะกลที่2ของ9คูณด้วย16เราสามารถหาค่าได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะ9คูณด้วย16ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเราจะได้เป็น9คูณด้วย16ก็คือ144กลที่2ของ144เราหาค่าได้ไหมคะได้คือเท่าไหร่คะ12เก่งมากจากทั้ง4ข้อเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบนักเรียนลองสังเกตกลที่2ของ4คูณด้วยกลที่2ของ25มีค่าเท่าไหร่คะ10กลที่2ของ4คูณ25ล่ะคะมีค่าอะไรคะ10มีค่าเท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะซึ่งจะได้ว่ากลที่2ของ4คูณด้วยกลที่2ของ25จะมีค่าเท่ากับกลที่2ของ4คูณด้วย25นะคะเช่นเดียวกันค่ะกลที่2ของ9คูณด้วยกลที่2ของ16มีค่าเท่าไหร่คะ12และกลที่2ของ9คูณด้วย16ก็มีค่าเป็น12ซึ่งเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะเราก็จะได้ว่ากลที่2ของ9คูณด้วยกลที่2ของ16ก็จะมีค่าเท่ากับกลที่2ของ9คูณด้วย16นั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองค่ามีค่าเท่ากันแต่เขียนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนซึ่งนะคะเราก็จะได้สมบัติของกลที่2เพิ่มเติมมานะคะเมื่อ a มากกว่า0 b มากกว่า0จะได้ว่ากลที่2ของ a คูณด้วยกลที่2ของ b จะเท่ากับกลที่2ของ a คูณด้วย b นั่นเองค่ะนะคะสังเกตว่าเขียนติดกันแปลว่าคูณกันใช่ไหมคะนักเรียนจดสมบัตินี้ลงไปในสมุดของเราได้เลยค่ะ

0: ค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูจะมีตัวอย่างให้นะคะอ่ะตัวอย่างที่2จงหาค่าของกลที่2ของ2คูณด้วยกลที่2ของ8ข้อนี้นะคะเราจะหาคำตอบได้ยังไงคะเนี่ยสังเกตดูว่าเหมือนกับสมบัติใช่ไหมคะที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราหาคำตอบมานะคะเลขากลที่2ของ2คูณด้วยกลที่2ของ8จะมีค่าเป็นไงคะก็คือค่าเป็นกลที่2ของ2คูณด้วย8นะคะถูกต้องค่ะซึ่ง2คูณด้วย8ได้เท่าไหร่คะ16ดังนั้นค่ะกลที่2ของ16นักเรียนสามารถหาค่าได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เท่าไหร่คะ
1: 4
0: ได้4ถูกต้องค่ะดังนั้นเราจะได้ว่านะคะกลที่2ของ2คูณด้วยกลที่2ของ8จะมีค่าเป็น4นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถใช้สมบัติของกลที่2ช่วยหาคำตอบได้นะคะตัวอย่างนี้เข้าใจไหมคะโอเคนะคะดังนั้นเรามาดูที่ตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่3นะคะจงหาค่าของกลที่2ของ12ข้อนี้เราจะทำยังไงดีคะถูกต้องก็คือเพื่อนบอกว่าเราก็หา12เราสามารถแยกเป็นจำนวน2จำนวนคูณกันได้ไหมคะน่าจะแยกเป็นอะไรดีคะบางคนบอกว่าแยกเป็นอะไรคะ4คูณด้วย3ได้มีคนอื่นแยกเป็นแบบอื่นไหมคะหรือบางคนอาจจะแยกเป็น2คูณด้วย6ใช่ไหมคะเราควรเป็นจำนวนไหนคูณกันดีคะเก่งมากก็คือ3คูณด้วย4ใช่ไหมคะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราจะหาจำนวนส่วนมวลที่คูณกันแล้วเราต้องหาด้วยว่าเราสามารถหาค่ากลที่2ของจำนวนนั้นได้ไหมใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถทราบว่ากลที่2ของ4เราสามารถหาค่าได้ไหมคะได้ดังนั้นนะคะเราก็จะกลที่2ของ12นะคะเราก็จะเขียนได้เป็นกลที่2ของ4คูณด้วย3นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเขียนเป็นกลที่2ของ4คูณด้วยกลที่2ของ3ใช่ไหมคะซึ่งกลที่2ของ4เรียนสามารถหาค่าได้ไหมคะได้ซึ่งคือเท่าไหร่คะ2เก่งมากค่ะต่อไปกลที่2ของ3หนูหาค่าได้ไหมคะเราก็สามารถค้างไว้ได้ใช่ไหมคะค่ะเราก็จะได้เป็น2คูณด้วยกลที่2ของ3นั่นเองนะคะหรือว่าเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างถัดไปกันต่อเลยนะคะค่ะนักเรียนคะในตัวอย่างที่4จงหาค่าของ2คูณด้วยกลที่2ของ18นะคะเราจะหาค่ายังไงคะนักเรียนคะ2เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะคูณด้วยกลที่2ของ18ข้อนี้เราจะต้องหาอะไรคะหากลที่2ของ18ซึ่งนักเรียนจะหาจำนวน2จำนวนที่คูณกันได้18ได้จะหาเป็นจำนวนอะไรดีคะ9คือ9คูณด้วย2ใช่ไหมคะทำไมนักเรียนจะเลือกเป็น9ล่ะคะ9คูณด้วย2ล่ะคะเพราะว่าหนูสามารถหากลที่2ของ9ได้ใช่ไหมคะโอเคเก่งมากค่ะนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่า2คูณด้วยกลที่2ของ18ค่ะก็คือ2คูณด้วยกลที่2ของ9คูณ2นั่นเองนะคะซึ่งเราก็สามารถเขียนได้เป็น2คูณด้วยกลที่2ของ9คูณด้วยกลที่2ของ2ซึ่งกลที่2ของ9เราสามารถหาค่าได้ไหมคะ
1: ได้
0: เท่าไหร่คะ3นะคะส่วนกลที่2ของ2นะคะเราสามารถหาจำนวนตรรกะบวกที่คูณกันแล้วได้2ได้ไหมคะโอเคนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้เป็น2คูณด้วย3คูณด้วยกลที่2ของ2ซึ่ง2คูณด้วย3ได้เท่าไหร่คะ6ใช่ไหมคะเราก็จะเป็น6คูณด้วยกลที่2ของ2นั่นเองค่ะในตัวอย่างที่4เป็นไงคะ4ตัวอย่างพอได้ไหมคะได้ค่ะซึ่งทั้ง4ข้อเราใช้สมบัติของกลที่2ช่วยหาคำตอบหมดเลยใช่ไหมคะมาดูอีกสัก1ข้อที่5นะคะนักเรียนคะในตัวอย่างที่5คุณครูต้องการให้หนูนะคะ เปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนะคะก็คือ5คูณด้วยกลที่2ของ3และ2คูณด้วยกลที่2ของ7คุณครูต้องการทราบว่าจำนวนใดมีค่าน้อยกว่ากันนะคะดังนั้นเราจะต้องใช้สมบัติของกลที่2ช่วยหาคำตอบนะคะอ่ะข้อนี้เราทำไงคะนักเรียนสามารถเขียน5คูณด้วยกลที่2ของ3ให้อยู่ในรูปของกลที่2ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซึ่งเราจะเขียนได้เป็นยังไงคะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่านะคะ5คูณด้วยกลที่2ของ3เราสามารถเขียนได้เป็นกลที่2ของ25คูณด้วยกลที่2ของ3ถูกต้องค่ะซึ่งเราก็สามารถเขียนได้เป็นกลที่2ของ25คูณด้วย3ซึ่งจะได้เป็นเท่าไหร่คะกลที่2ของ75ถูกต้องค่ะเมื่อเราก็หยุดคำตอบไปก่อนนะคะแล้วก็มาหาค่ะ2คูณด้วยกลที่2ของ7เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของกลที่2ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเราจะได้ไว้ไงคะ
2: กลที
0: ่
2: 2ของ4
0: เก่งมากค่ะคูณด้วย
2: กลที่2ของ7
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่า2คูณด้วยกลที่2ของ7ก็จะเขียนได้เป็นกลที่2ของ4คูณด้วยกลที่2ของ7นะคะและเราก็จะมาเขียนเป็นกลที่2ของ4คูณด้วย7ซึ่ง4คูณด้วย7ได้เท่าไหร่คะ28เราก็จะได้ว่า2คูณด้วยกลที่2ของ7เท่ากับกลที่2ของ28ต่อไปเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วจากสมบัติของกลที่2ในข้อแรกเลยนะคะนักเรียนสามารถบอกได้อย่างคะว่าจำนวนใดมีค่าน้อยกว่ากันคะตอบได้แล้วใช่มั้ยคะก็คือกลที่2ของ28จะมีค่าน้อยกว่ากลที่2ของ75แต่โจทย์ให้เราเป็นอะไรคะเราต้องตอบว่า2คูณด้วยกลที่2ของ7น้อยกว่า5คูณด้วยกลที่2ของ3นะคะตอนตอบก็คือตอบจำนวนที่โจทย์ได้สอบถามนะคะเห็นไหมคะเนื่องจากว่า28น้อยกว่า75จากสมบัติของกลที่2ถ้า a มากกว่า0 b มากกว่า0และ a น้อยกว่า b กลที่2ของ a จะน้อยกว่ากลที่2ของ b ค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่ากลที่2ของ28น้อยกว่ากลที่2ของ75หรือ2คูณด้วยกลที่2ของ7น้อยกว่า5คูณด้วยกลที่2ของ3นะคะดังนั้นเราจะได้คำตอบเป็น2คูณด้วยกลที่2ของ7จะมีค่าน้อยกว่า5คูณด้วยกลที่2ของ3นั่นเองเป็นไงคะ5ตัวอย่างนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะจาก5ตัวอย่างเราใช้สมบัติของกลที่2ช่วยหาคำตอบได้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอตรวจสอบความเข้า

จของนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะว่านักเรียนสามารถใช้สมบัติของคนที่2ช่วยแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่8นะคะสมบัติของกลที่2ค่ะในชั่วโมงแรกนะคะค่ะสำหรับคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะซึ่งคุณครูก็จะมีนะคะใบงานแจกให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างนี้เนี่ยก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงมือทำใบงานของเราได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดที่8ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนักเรียนคะในตอนแรกนะคะเขาให้นักเรียนหาค่าของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะข้อที่1ค่ะกลที่2ของ32เรียนหาค่าได้ไหมคะได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะข้อที่1กลที่2ของ32มีค่าเท่าไหร่คะ4คูณกลที่2ของ2ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่านักเรียนนะคะกลที่2ของ32นะคะเราเขียนได้เป็นกลที่2ของ16คูณด้วย2นั่นเองค่ะนะคะและเราก็จะเขียนได้เป็นกลที่2ของ16คูณด้วยกลที่2ของ2นะคะซึ่งกลที่2ของ16เราสามารถหาค่าได้ไหมคะได้จะซึ่งคือเท่าไหร่คะ4นะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น4คูณด้วยกลที่2ของ2ถูกต้องค่ะข้อที่1ใครถูกต้องสามารถตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะในข้อที่2ข้อที่2 3คูณด้วยกลที่2ของ8นักเรียนหาคำตอบได้ไหมคะได้ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะนะเราก็จะเขียนนะคะ3คูณด้วยกลที่2ของ4คูณด้วย2นะคะและเราก็จะเขียนเป็น3คูณด้วยกลที่2ของ4คูณด้วยกลที่2ของ2ซึ่งกลที่2ของ4เราสามารถหาค่าได้ไหมคะได้ได้เท่าไหร่คะ2เก่งมากค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็น3คูณด้วย2คูณด้วยกลที่2ของ2ซึ่ง3คูณด้วย2ได้เท่าไหร่คะ6นะคะเราก็จะได้เป็น6คูณด้วยกลที่2ของ2ถูกต้องค่ะในข้อที่2นะคะคนไหนนะคะที่ไม่เรียบร้อยก็เติมข้อมูลให้สมบูรณ์นะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะในข้อที่3ข้อที่3กลที่2ของ288เรียนหาคำตอบได้ไหมคะได้ได้เป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ12คูณด้วยกลที่2ของ2เก่งมากค่ะนะคะอ่ะเราก็จะได้ว่ากลที่2ของ288นะคะนักเรียนก็จะเขียนได้เป็นนะคะกลที่2ของ2คูณด้วย12คูณด้วย12หรือนักเรียนบางคนอาจจะเขียนเป็นกลที่2ของ2คูณด้วย144ก็ได้นะคะเหมือนกันนะคะนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะเฉลยในวิธีคิดของคุณครูนะคะเราก็จะได้เป็นกลที่2ของ2คูณด้วยกลที่2ของ12คูณด้วย12นะคะเราก็จะได้ว่ากลที่2ของ2คูณด้วย12นั่นเองค่ะเราก็จะเขียนใหม่เป็น12คูณด้วยกลที่2ของ2นะคะในข้อที่3ถูกต้องค่ะซึ่งแนวการคิดแนวการหาคำตอบอาจจะเขียนไม่เหมือนคุณครูก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะคำตอบของเรานั้นตรงกันค่ะ3ข้อเรียบร้อยไหมคะ3ข้อถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูในข้อถัดไปเลยค่ะค่ะในข้อที่4นะคะข้อที่4กลที่2ของ3คูณด้วยกลที่2ของ27ได้หาคำตอบได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะข้อที่4เราได้เท่าไหร่คะได้9นะคะถูกต้องค่ะนะคะจากสมบัติของกลที่2ที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเมื่อต้นชั่วโมงนะคะเราก็จะได้ว่าเราก็จะเขียนเป็นกลที่2ของ3คูณด้วยกลที่2ของ9คูณด้วย3นะคะและเราก็จะเขียนเป็นกลที่2ของ3คูณด้วยกลที่2ของ9คูณด้วยกลที่2ของ3ซึ่งกลที่2ของ9เราจะหาค่าได้ไหมคะได้ได้เท่าไหร่คะได้3ถูกต้องต่อไปค่ะกลที่2ของ3คูณด้วยกลที่2ของ3เราจะได้เป็นเท่าไหร่คะ3นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นข้อนี้ของเราก็เลยตอบว่า9ถูกต้องค่ะต่อไปในข้อที่5นะคะข้อที่5นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่นะคะในข้อที่5 100เก่งมากค่ะได้เห็นว่า4คูณด้วยกลที่2ของ5คูณด้วย5คูณด้วยกลที่2ของ5ใช่ไหมคะเรียนสามารถนำจำนวนเต็มคูณจำนวนเต็มได้ก่อนไหมคะได้เลยคือ4คูณด้วย5นะคะแล้วก็ก ลที่2ของ5คูณด้วยกลที่2ของ5นั่นเองนะคะซึ่ง4คูณด้วย5ได้เท่าไหร่คะ20ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยกลที่2ของ5ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่ากลที่2ของ5ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะ20คูณด้วย5ก็จะมีค่าเท่ากับ100นั่นเองดังนั้นในข้อที่5เราจึงตอบ100ถูกต้องค่ะนะคะ5ข้อมีคนไหนยังถูกครบไหมคะยังมีคนได้เต็มอยู่นะคะเก่งมากค่ะคนไหนที่มีส่วนไหนยังไม่สมบูรณ์เติมให้สมบูรณ์เรียบร้อยได้เลยค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อถัดไปก็คือข้อที่6นะคะข้อที่6นักเรียนได้คำตอบว่ายังไงคะข้อที่6ได้เท่าไหร่คะ12กลที่2ของ6เก่งมากค่ะนะคะข้อที่6ก็เช่นเดียวกันค่ะ3คูณด้วยกลที่2ของ3คูณด้วย4คูณด้วยกลที่2ของ2ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถนำจำนวนเต็ม2จำนวนคูณกันก่อนได้เลยค่ะก็คือ3คูณด้วย4นะคะและคูณด้วยกลที่2ของ3คูณด้วยกลที่2ของ2นั่นเองค่ะ3คูณด้วย4ได้เท่าไหร่คะได้12เก่งมากค่ะต่อไปกลที่2ของ3คูณด้วยกลที่2ของ2ล่ะคะได้เท่าไหร่คะได้6ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น12คูณด้วยกลที่2ของ6นั่นเองนะคะข้อนี้เรียบร้อย6ข้อนะคะอันนี้คือในตอนที่1นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในตอนที่2ต่อเลยค่ะในตอนที่2นะคะเราจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะ2ข้อใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูในตอนที่2กันนะคะนักเรียนปลายทางค่ะในตอนที่2นะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปกลนะคะที่2ให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะข้อที่1เลยค่ะ2กลที่2ของ3และกลที่2ของ13จำนวนใดมีค่าน้อยกว่ากันคะในข้อแรก
1: 12กลที่2
0: ก็คือ
1: กลที่2คูณกลที่2ของ
0: 3น้อยกว่าก
1: ลที่2ของ13
0: ถูกต้องค่ะนะคะในข้อนี้ค่ะเราก็จะเขียนนะคะ2คูณด้วยกลที่2ของ3เราจะเขียนให้อยู่ในรูปกลที่2ก่อนซึ่งก็จะได้เป็นนะคะกลที่2ของ4คูณด้วยกลที่2ของ3นะคะและเราก็จะเขียนเป็นกลที่2ของ4คูณด้วย3ก็จะได้เป็นกลที่2ของ12นั่นเองดังนั้นเราสามารถเปรียบเทียบได้ยังคะได้แล้วใช่ไหมคะค่ะและเนื่องจาก12มีค่าน้อยกว่า13ดังนั้นจากสมบัติของกลที่2นะคะถ้า a มากกว่า0 b มากกว่า0และ a น้อยกว่า bจะได้ว่ากลที่2ของ A น้อยกว่ากลที่2ของ B ดังนั้นในข้อนี้นะคะเราก็จะได้กลที่2ของ12น้อยกว่ากลที่2ของ13นะคะหรือ2คูณด้วยกลที่2ของ3น้อยกว่ากลที่2ของ13นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะในข้อที่1นะคะอีก1ข้อ50นะคะจากสมบัติของกลที่2ถ้า a มากกว่า0 b มากกว่า0และ a น้อยกว่า b แล้วกลที่2ของ a ก็จะน้อยกว่ากลที่2ของ b ค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่ากลที่2ของ45น้อยกว่ากลที่2ของ50หรือ3คูณด้วยกลที่2ของ5น้อยกว่า5คูณด้วยกลที่2ของ2ค่ะในข้อที่2นะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะทีนี้ในตอนที่3ค่ะในตอนที่3นะคะเราจะมาเรียงลำดับจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้จากน้อยไปมากเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยในข้อที่1และข้อที่2ให้เลยนะคะค่ะในข้อที่1ค่ะกลที่2ของ36นะคะ3คูณด้วยกลที่2ของ6และ4คูณด้วยกลที่2ของ3นะคะเราก็จะหานะคะคำตอบนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้ของเราก็จะได้ว่ากลที่2ของ36นะคะก็จะน้อยที่สุดเราลงมาก็จะเป็น4คูณด้วยกลที่2ของ3และ3คูณด้วยกลที่2ของ6นั่นเองค่ะซึ่งเราสังเกตดูว่าคุณครูก็จะนะคะ ขียน3คูณกลที่2ของ6ให้อยู่ในรูปของกลที่2นะคะก็จะได้เป็นกลที่2ของ9คูณด้วยกลที่2ของ6นะคะซึ่งก็จะได้เป็นกลที่2ของ54นะคะและ4คูณด้วยกลที่2ของ3นะคะคุณครูก็เขียนให้อยู่ในรูปของกลที่2นะคะก็จะได้เป็นกลที่2ของ16คูณด้วยกลที่2ของ3ค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็นกลที่2ของ48หลังจากนั้นเราก็จะใช้สมบัติของกลที่2นะคะเราก็จะคำตอบค่ะต่อไปในข้อสุดท้ายค่ะนะคะในข้อสุดท้ายนะคะ7คูณด้วยกลที่2ของ3นะคะและ4คูณด้วยกลที่2ของ7และ9คูณด้วยกลที่2ของ2นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียงจากน้อยไปมากกันค่ะเริ่มแรกเราก็จะหา7คูณด้วยกลที่2ของ3เราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของกลที่2ค่ะได้เป็นกลที่2ของ49คูณด้วยกลที่2ของ3นะคะซึ่งก็จะได้เป็นกลที่2ของ147นะคะค่ะและ4คูณด้วยกลที่2ของ7เราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปกลที่2ได้เป็นกลที่2ของ16คูณด้วยกลที่2ของ7ค่ะซึ่งก็คือกลที่2ของ112ค่ะและจำนวนสุดท้ายค่ะ9คูณด้วยกลที่2ของ2นะคะเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของกลที่2ค่ะได้เป็นกลที่2ของ81คูณด้วยกลที่2ของ2แค่คำตอบเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือรากที่2ที่เป็นบวกนั่นเองค่ะค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องของสมบัติของกลที่2เช่นเคยค่ะแต่ในชั่วโมงที่2ค่ะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1และแบบฝึกหัดที่9

0: วรรณกรรม
1: ว้าว
2: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: ราการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่2ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราศบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัย
3: เคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
1: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน

0: คลื่นพายุซัดฟังน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฟังคืออะไรหรอ DLTV
2: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อย
2: ๆตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
0: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
0: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคง

0: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
1: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
0: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
2: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
1: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
0: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
0: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความต่างทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: หน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะ

0: ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสการประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meeting ณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์กลับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซ้อกล่าวซิมโฟนีออเคสตราด้วย
1: สู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงานระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยฉ้อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุณัฐพัทลุงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจี๊ยบก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับสำหรับวันที่3นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะครับสำหรับโฟกัสหลักของเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือกรอบการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยฉ้อโกงในภาคบริการทางการเงินนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิง

0: วิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อแบงคอกนะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทำมานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมหรือว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทำมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องของแบงคอกบูปินนะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับก็ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอดผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คนนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับแล้วก็การชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับจากทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
0: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแบงคอกบูปรินท์นะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนไส้ในรายละเอียดของแบงคอกบูปรินท์นะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสถานุณพัทลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
3: อาจจะไม่ต้องรอคุณสถานุในช่วงเย็นน
2: ะ
3: มาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของแบงคอกบูปรินท์นะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok Blueprint นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดและก็สินทรัพย์ดิจิทัลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมโดยการนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิทัยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองยังต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความเสี่ยงทางด้านของเศรษฐกิจในอนาคต
2: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย

0: 35ปีค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991 to 2026 Thailand Part to Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิทเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจากกว่า 7% ก่อนวิกฤตเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี2569ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1 ถึง 2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกว่าการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
1: ปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนนี่รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้แบงก์ชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินได้
2: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetings สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASportal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้อนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี21เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะ พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและก็รักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
3: เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็ปทุมวันครับ
0: สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักโดยเฉพาะที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าประจำสถานีสูบน้ำทันทีหากมีฝนตกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลก
2: ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็วางระบบการดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์และคลินิก2แห่งณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชื่อมระบบส่งพยาบาลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานกรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
0: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECDนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วย นายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากนานาชาติในนามของประชาชนชาวไทยว่าการที่กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในรอบ35ปีถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการทบทวนความก้าวหน้าและกำหนดทิศทางของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก
2: ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมองด้วยว่าความท้าทายหลักของไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณแต่ต้องเป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลก

0: ไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกและรัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนจากต่างชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากล
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก
0: ตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทั้งราชบุรีและก็เพชรบุรีสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได
0: ้เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆมีขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละเลย
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอกว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปคะตอบดังๆหน่อย
1: แนวค
2: ิดเชิงคำนวณนะคะแนวคิดเชิงคำนวณเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะคะอะไรบ้างแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วครูฝากไว้ว่าทำไมคะให้นักเรียนไปศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมนะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรแนวคิดเชิงคำนวณนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องนะคะชื่อเรื่องเนี่ยชื่อเดียวกับกิจกรรมของเราเลยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องผักนี้มีราคานะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขสถานการณ์โดยเอาแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างปัญหาในชีวิตประจำวันก่อนนะครั้งที่แล้วเป็นปัญหาอะไรคะการเรียงอะไรการเรียงลำดับความสูงนะคะเขาบอกว่าจากการศึกษากรณีศึกษาการบอกเพื่อนยืนเรียงลำดับตามความสูงจากมากไปน้อยการนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรล่ะไหนลองช่วยกันคิดซิไหนพูดคุยกันซิในกลุ่มมีประโยชน์อย่างไรบ้างตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าแก้ปัญหาได้ครบถ้วนอะไรอีก
3: สามารถแก้ปัญหาที่มีปัญหาเยอะอย่างในขั้นตอนได
2: ้สามารถแก้เดี๋ยวครูเพิ่มเติมให้นะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนก็ตอบถูกนะนะคะสามารถทำไมคะแก้ปัญหาที่ทำไมมีความซับซ้อนได้ใช่ไหมนะคะถ้าเพื่อนในห้องของเราที่เราจะต้องเรียงลำดับความสูงนักเรียนมีจำนวนคนน้อยๆใช่ไหมมีไม่กี่คนอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำไมคะแก้ไขสถานการณ์ได้เลยแก้ปัญหาได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าทำไมจำนวนเพื่อนในห้องมี 40-50 คนทำไมคะเริ่มสมาชิกเริ่มเยอะแล้วไหมเยอะการแก้ปัญหาเริ่มทำไมคะซับซ้อนแล้วใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการแก้ปัญหานะทีนี้เราก็เลยมีอะไรคะแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมนะทำให้วิธีคิดที่ทำให้มีวิธีคิดที่เกิดกระบวนการการแก้ปัญหาโดยสามารถวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์นะคะถามว่าแนวคิดเชิงคำนวณเราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราสามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้ได้ไหมในสถานการณ์อื่นๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1คือวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะข้อที่2แก้ปัญหาโดยการใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะเดี๋ยววันนี้เราเข้าสู่กิจกรรมเลยเพราะว่ากิจกรรมเราเนี่ยจะต้องทำไมคะใช้เวลานิดนึงนะกิจกรรมกลุ่มนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์ป้าชมพู่ขายส่งผักนะเข้าใจคำว่าขายส่งผักไหมขายปลีกกับขายส่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะเขาขายส่งผักแสดงว่าต้องทำไมเป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่ไหมก็ต้องใหญ่ประมาณหนึ่งใช่ไหมคนมาเยอะไหมทีเนี้ยแม่ค้ารายย่อยเขาก็ต้องมาซื้อถูกต้องไหมคะค่ะทีนี้เรามาดูนะอันนี้จะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในกิจกรรมที่2เรื่องผักนี้มีราคานะคะเดี๋ยวปลายทางทำกิจกรรมพร้อมไปกับต้นทางเลยนะคะนักเรียน

สามารถดูในใบกิจกรรมพร้อมๆกับครูได้เลยนะนะคะของนักเรียนเนี่ยจะมีรูปผักด้วยจริงไหมนะคะแต่บนสไลด์ของครูไม่มีนะของนักเรียนมีนะคะดูสังเกตให้ดีนะรูปไหนไม่ชัดให้ถามนะคะเผื่อนักเรียนดูไม่ออกว่าเป็นผักชนิดไหน

คาผักและราคารวมให้ลูกค้านะคะโดยลูกค้าแต่ละคนจะซื้อผักในจำนวนที่ไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันในที่นี้ก็คืออะไรสมมติเจ้าที่หนึ่งมาทำไมคะอาจจะซื้อ10กิโลถูกต้องไหมแต่ทำไมคะพอมาอีกเจ้าหนึ่งอาจจะทำไมซื้อ20กิโลแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาจะเอาไปขายที่ไหนถูกต้องไหมทีนี้เรามาดูนะคะเขาบอกว่าอะไรคะจำนวนที่ไม่เท่ากันก็คือน้ำหนักนะต่อมาคืออะไรและราคาของผักแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะแต่ผักชนิดเดียวกันจะมีขนาดและน้ำหนักเท่ากันนะคะเพราะว่าได้คัดแยกขนาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นึกภาพตามสมมตินะขายมะเขือเทศเขาอาจจะทำไมคะทำเป็นแพ็คเป็นถุงอยู่แล้วถูกต้องไหมเคยเห็นถุงตะข่ายไหมเขาอาจจะทำเป็นแพ็คมาเป็นอะไรคะถุงตะข่ายละ1กิโลแบบนี้เขาก็วางไว้เลยนะคะต่อมานะคะแล้วซึ่งในการดำเนินการคิดเงินของป้าชมพู่นั้นมีการคำนวณเงินผิดพลาดเป็นประจำเพราะว่าอะไรล่ะทำไมถึงคิดผิดพลาดลูกค้าเยอะแล้วก็จำนวนผักทำไมชนิดของผักทำไมคะมีหลายชนิดใช่ไหมแล้วก็แต่ละอะไรคะแต่ละชนิดก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปเช่นน้ำหนักราคาใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนช่วยป้าชมพู่คิดแก้ปัญหาในการคำนวณราคารวมของผักโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนานช่วยแก้ปัญหาให้เป็นขั้นตอนเพื่อทำให้การคำนวณราคารวมของผักอย่างถูกต้องนะคะทีนี้นักเรียนรู้สถานการณ์แล้วนะให้นักเรียนร่วมกันอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะให้นักเรียนร่วมกันอ่านอีกหนึ่งครั้งแล้วลองวิเคราะห์ดูซิว่านะคะในสถานการณ์ที่นักเรียนวิเคราะห์นะคะป้าชมพู่มีปัญหาอะไรมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะข้อมูลอะไรบ้างที่ทำไมคะจำเป็นหรือไม่จำเป็นโอเคไหมคะเราเรียนหลักแนวคิดเชิงคำนวณมาแล้วนะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนนะคะนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นี้นะคะเริ่มกิจกรรมกลุ่มได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูคำถามก่อนที่จะให้เพื่อนตอบนะคะนักเรียนปลายทางจะได้เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางก็นำเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียนได้เลยหรือนำเสนอคำตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะทีนี้ครูมีคำถามเมื่อกี้เราทำกิจกรรมกลุ่มโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ไปแล้วใช่ไหมนะคะในสถานการณ์ป้าชมพู่ขายส่งผักนะคะป้าชมพู่มีปัญหาอะไรเพราะเหตุใดนะคะเมื่อกี้นี้กลุ่มไหนบอกว่าอยากนำเสนอคำตอบกลุ่มที่3นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ปัญหาของป้าชมพู่คือป้าชมพู่มีลูกค้าจำนวนมากในแต่ละวันแต่จำเป็นที่จะต้องคิดคำนวณราคาผักให้ทุกคนให้ลูกค้าทุกคนซึ่งราคาผักของป้าชมพู่ไม่เท่ากันป้าชมพู่ก็เลยมีการคิดเงินผิดพลาดบ้างเพราะว่าน้ำหนักและเงินและราคาของผักของป้าชมพู่ของลูกค้าแต่ละคนไม่เท่ากันครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคะมีใครที่วิเคราะห์ปัญหาได้แตกต่างจากเพื่อนไหมมีไหมคะอยากจะนำเสนอคำตอบมีไหมไม่มีนะทีนี้เรามาดูนะคะคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าในสถานการณ์ป้าชมพู่ขายส่งผักป้าชมพู่มีปัญหาอะไรเพราะเหตุใดนะคะนั่นก็คือการคิดคำนวณราคาผักผิดพลาดเป็นประจำถ้าคิดราคาผิดก็ทำไมคะรายรับที่ได้เข้ามาในร้านก็ทำไมผิดไหมผิดนะคะมันทำให้ทำไมการค้าทำไมคะอาจจะทำไมขาดทุนเนาะเนื่องจากช่วงอะไรคะเวลาที่มีลูกค้าในร้านจำนวนมากนะคะโดยลูกค้าแต่ละคนจะซื้อผักในจำนวนที่ไม่เท่ากันนั่นก็คือน้ำหนักและราคาของผักแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะซึ่งไม่มีวิธีการจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุให้ทำไมคะไม่มีผลกำไรในร้านถ้าทำอะไรคะธุรกิจแล้วไม่มีผลกำไรก็ทำไมสุดท้ายก็จะทำไมคะปิดตัวลงเจ๊งใช่ไหมนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าทำไมคะป้าชมพู่เนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้จากสถานการณ์ได้เลยนะนะคะเน้นย้ำไว้เลยทีนี้นะคะเราจะสังเกตได้แล้วว่าเมื่อกี้เนี้ยปัญหาของป้าชมพู่เนี่ยมีความซับซ้อนไหมมีไหมคะมีใช่ไหมมีทั้งความซับซ้อนรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะใช้กระบวนการแนวคิดเชิงคำนวณในการอะไรคะแก้ปัญหาได้อย่างไรใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าปัญหาอาจมีความซับซ้อนอาจเกิดขึ้นในอาชีพหรือชีวิตประจำวันเราได้สามารถนำแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหา

0: านี้และปัญหาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ป้าชมพู่มีปัญหาอะไรเพราะเหตุใดนะคะทีนี้เรามาทำใบกิจกรรมที่2นะคะเรื่องผักนี้มีราคาเราเห็นข้อที่1ไหมในใบกิจกรรมตอนนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมครบหมดทุกคนแล้วพร้อมเลยคะใบความรู้เก่าจากชั่วโมงที่แล้วนะคะใบความรู้เก่าจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนักเรียนสามารถทำไมเอามาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อประกอบกับการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะข้อที่1เขาถามว่าอะไรถามว่าอะไรคะขอตัวแทนสักคนหนึ่งซิข้อที่1เขาถามว่าอะไรกลุ่มที่1ได้ไหมคะเชิญเลยกลุ่มที่1บอกคุณหน่อยซิข้อที่1เนี่ยเขาต้องการอะไร
1: จากสถานการณ์ให้นักเรียนแบ่งปัญหาให้เป็นปัญหาย่อยในการคิดราคารวมของผัก
0: ข้อที่1เนี่ยนักเรียนใช้แนวคิดเชิงคำนวณข้อไหนคะข้อที่1คืออะไรเอ่ยการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยใช่ไหมนะคะเราจะต้องมาฝึกในข้อที่1ก่อนที่เราจะไปทำเดี๋ยวครูขอทบทวนก่อนเพื่อที่เราจะได้ทำไมคะรู้ว่าผักมีชนิดไหนบ้างนะเดี๋ยวนักเรียนทำไมคะพอดูรูปแล้วรูปไม่ชัดแล้วเดี๋ยวทำไมผิดเพี้ยนไปอันแรกเลยคือข้อแรกเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นอะไรคะมะเขือเทศนะคะอันที่สองล่ะแครอทนะคะชนิดที่สามเป็นอะไรคะมันฝรั่งใช่ไหมใช่มันฝรั่งป่ะ
2: ใช
0: ่นะคะต่อมาคือกะหล่ำปีนะคะแล้วก็อะไรคะ
2: บรอกโคล
0: ีนะคะแล้วนี่ล่ะเห็นไหมบางคนบอกหัวหอมอันนี้คืออะไรคะฟักทองนะคะฟักทองต่อมาล่ะ
2: แตงกวาน
0: ะไม่ใช่ตำลึงนะแตงกวานะคะทวนอีกครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างมะเขือเทศอะไรอีกคะ
2: แ
0: ครอท
2: ม
0: ันฝรั่
2: ง
0: กะหล่ำปีใช่ไหมบรอกโคลีอะไรอีกคะฟักทองและแตงกวามีทั้งหมดอะไรคะผักทั้งหมด7ชนิดนะคะนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยมีตัวอย่างให้ดูแล้ว1ข้อนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมครบเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ทำไมคะแก้ไขสถานการณ์ป้าชมพู่ขายทรงผักใช่ไหมนะคะตอนนี้นักเรียนได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือยังข้อสุดท้ายหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนำเสนอคำตอบแล้วเราดูซิว่าในกิจกรรมที่เราทำไมคะได้ทำลงไปเนี่ยเราได้คำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างจากเพื่อนไหมนะคะในข้อที่4นะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยนะคะ
1: ข้อที่1จัดสถานการณ์ให้นักเรียนแบ่งปัญหาให้เป็นปัญหาย่อยในการคิดราคารวมของผัก1มะเขือเทศราคาเท่าไหร่2แครอทราคาเท่าไหร่3มันฝรั่งราคาเท่าไหร่4กะหล่ำปลีราคาเท่าไหร่5ฟักทองราคาเท่าไหร่6บรอกโคลีราคาเท่าไหร่7แตงกวาราคาเท่าไหร่จากปัญหาย่อยให้นักเรียนตอบคำถามย่อยแต่ละข้อราคามะเขือเทศเท่ากับจำนวนมะเขือเทศคูณราคามะเขือเทศต่อหน่วย2ราคาแครอทเท่ากับจำนวนแครอทคูณราคาต่อหน่วย3ราคามันฝรั่งเท่ากับจำนวนมันฝรั่งต่อคูณราคาฝรั่งต่อหน่วย4ราคากะหล่ำปีเท่ากับจำนวนกะหล่ำปีคูณกะหล่ำราคากะหล่ำปีต่อหน่วยและทำแบบนี้จนครบ7ชนิดค่ะ
2: 2ให้นักเรียนพิจารณาคำตอบข้อ1ว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างแล้วขีดเส้นใต้ส่วนที่เหมือนกัน1ราคาของมะเขือเทศเท่ากับจำนวนมะเขือเทศ x ราคามะเขือเทศต่อหน่วยราคาของแครอทเท่ากับจำนวนราคาจำนวนแครอทคูณราคาแครอทต่อหน่วย3ราคาของมันฝรั่งเท่ากับจำนวนมันฝรั่งคูณราคามันฝรั่งต่อหน่วยให้ทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง7ชนิดค่ะ3จากคำตอบข้อ2ให้นักเรียนนำส่วนที่เหมือนกันมาเขียนแล้วใส่วงกลมส่วนที่ต่าง1ราคาของวงกลมเท่ากับจำนวนวงกลมคูณราคาวงกลมต่อหน่วย2ราคารวมของผักทั้งหมดราคาของมะเขือเทศบวกราคาของกะหล่ำปีบวกราคาของมันฝรั่งบวกราคาของบรอกโคลีบวกราคาของฟักทองบวกราคาของแครอทและบวกราคาของแตงกวาค่ะ4ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนหรืออัลกอริทึมในการคำนวณราคาผัก1รับราคาผักวาย2รับจำนวนผักวาย3คำนวณราคาผักวายเท่ากับจำนวนวายคูณราคาผักวายต่อหน่วยค่ะ4ราคารวมผักทั้งหมดเท่ากับราคารวมผักทั้งหมดบวกราคารวมผักวายกลับไปทำตั้งแต่ตอนที่1จนกว่าจะครบตามรายการผักค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะทีนี้เพื่อนได้นำเสนอคำตอบเรียบร้อย

0: ใครมีประเด็นที่แตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมไม่มีได้ลักษณะเหมือนกันเลยใช่ไหมนะคะแต่ว่าในขั้นตอนที่4ครูมีคำถามนะคะคำถามท้ายกิจกรรมนะคะจากกิจกรรมในขั้นตอนที่4อัลกอริทึมนะคะในการแก้ปัญหาหรือเขียนขั้นตอนในการเขียนขั้นตอนหรืออัลกอริทึมนะคะในการคำนวณราคาผักจำเป็นต้องมีขั้นตอนและรูปแบบเหมือนกันทุกกลุ่มหรือไม่อย่างไรจำเป็นไหมจำเป็นไหมใครไหนใครบอกว่าจำเป็นยกมือสิจำเป็นต้องเหมือนกันมีไหมคะแล้วไม่เหมือนกันล่ะนักเรียนคิดว่าไม่เหมือนกันได้ไหมได้ไหมคะอัลกอริทึมทำไมสามารถทำไมคะมีได้หลายรูปแบบใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมผลลัพธ์ต้องทำไมคะเหมือนกันนะคะนะคะเขาบอกว่าอะไรคะไม่จำเป็นนะจากคำถามนี้นะคะขั้นตอนและรูปแบบนะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกกลุ่มนะคะเนื่องจากทำไมคะการเขียนขั้นตอนหรือว่าอัลกอริทึมแก้ปัญหาสามารถเขียนได้หลายรูปแบบเช่นอะไรคะอาจจะเป็นการบรรยายถูกต้องไหมแบบผังงานทั้งนี้ไม่ว่าจะเขียนออกมาในรูปแบบใดก็ต้องทำไมคะเป็นอัลกอริทึมที่ทำไมเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้สมมุติว่ากลุ่มที่1ออกแบบอัลกอริทึมมาแตกต่างจากกลุ่มที่6ใช่มั้ยคะแต่ว่าทำไมคะคำตอบออกมา วิธีการแก้ไขออกมาได้ทำไมคะผลลัพธ์เหมือนกันแบบนี้ก็ทำไมคะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่สำคัญเลยการออกแบบอัลกอริทึมจะต้องทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูนะคะจากกิจกรรมนะคะได้นำแนวคิดเชิงคำนวณทั้ง4ส่วนนะคะมาฝึกกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนโดยบุคคลอื่นๆนำไปปฏิบัติตามได้นะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้ทีนี้เรามาดูในบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องปอปาของฉันนะคะจะเป็นเรื่องปอปาของฉันเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างล่ะนะคะสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมนะ1คือใบความรู้ที่1แนวคิดเชิงคำนวณนะคะนำมาทำอะไรนำมาทบทวนในการทำกิจกรรมนะคะต่อมาคือใบกิจกรรมที่3เรื่องปอปาของฉันนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: Oh.

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูด

0: ถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
1: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติว่าเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดินน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลังมันได้แค่แล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่

0: ไม่มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าเรื่องบทนำด้วยเกมของเรานะครับให้นักเรียนลองทายภาพดูนะครับจากแผ่นป้ายที่ครูมีอยู่ทั้งหมด8หมายเลขนะครับนักเรียนคิดว่าหลังแผ่นป้ายนี้จะเป็นภาพอะไรนะครับภาพแรกหมายเลขแรกนักเรียนจะเลือกหมายเลขอะไรดีครับ
3: 7
2: หมายเลข7อ่ะกดปุ๊บเนี่ยต้องตอบได้ปั๊บเลยนะว่ามันคืออะไรนะครับหมายเลข7ภาพออกมาอย่างนี้มีคนตอบได้หรือยังเอ่ยว่ามันคืออะไรตอบได้หรือยังตอบได้แล้วเหรออ่ะอีกสักหนึ่งหมายเลขไหมหมายเลขอะไรดี

0: ้าหมายเลข8นะครับภาพนี้เล็กมากเลยอ่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ยสักหนึ่งคนสักหนึ่งคนอ่ะกลุ่มที่หนึ่งบอกคุณหน่อยว่าภาพนี้คือภาพอะไรนะครับเป็นภาพอะไรครับ
1: การถวายสังฆทานครับ
0: เป็นการถวายสังฆทานใช่ไหมสำหรับกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเป็นการถวายสังฆทานใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างมีไหมในพานเขามีอะไรอยู่นักเรียนในพานจากภาพที่เราสังเกตเนี่ยมีอะไรอยู่มีผ้าอยู่ใช่ไหมมีผ้าผืนสีเหลืองๆอยู่ใช่ไหมครับซึ่งนี่ก็คือภาพเต็มเนาะก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งในทางพระพุทธศาสนานะครับที่ชาวพุทธนะครับจะมีการถวายนะครับซึ่งวันนี้นักเรียนครูมีคำถามจากภาพนะครับเป็นหนึ่งในขั้นตอนของพิธีอะไรอ่ะขอสุ่มแล้วกันนะครับจากภาพเมื่อสักครู่นี้เนาะเป็นหนึ่งในขั้นตอนของพิธีอะไรหมายเลข2ครับเลขที่2เย็นขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบนะครับจากเลขที่2กันนะครับลองดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นหนึ่งในพิธีของอะไรครับ
2: เป็นผ้าอาบน้ำฝนครับ
0: ผ้าอะไรนะ
2: ผ้าอาบน้ำฝนครับ
0: ผ้าอาบน้ำฝนเป็นพิธีหนึ่งของการถวายผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนนักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีนี้หรือไม่และจัดขึ้นในช่วงเวลาใดใครทราบบ้างมีไหมเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนใครเคยเข้าร่วมบ้างยกมือนักเรียนคิดว่าเขาจัดตลอดทั้งปีไหมไม่นะครับเขาจะจัดในช่วงวันเข้าพรรษานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับเอาละครับนักเรียนเรามาดูครับว่าคำว่าเข้าพรรษาหมายถึงอะไรนะครับนั่นก็คือหมายถึงพักฝนนั่นเองนะครับเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานสาดกนั่นเองนะครับเป็นผ้าวันนี้ครูก็มีผ้ามาให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ดูด้วยเดี๋ยวครูจะลองให้กลุ่มที่2นะครับลองดูว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มที่2ลองดูลองเอาขยายมันออกมาเลยว่ามันเป็นยังไงลักษณะผ้าเอาออกมาเลยให้เพื่อนปลายทางได้เห็นด้วยนะครับใหญ่ไหม
3: ใหญ่
0: ไหนลองดูซิเป็นยังไงโอ้โหใหญ่มากเลยใช่ไหมลองส่งไปที่กลุ่มที่5หน่อยกลุ่มที่5กลุ่มที่5แล้วไปหน่อยลองดูว่าลักษณะเป็นยังไงผ้านี้ส่งมาที่กลุ่มที่6ส่งกลุ่มที่6ครับลองดูลักษณะเนื้อผ้าเป็นแบบไหนส่งกลับมาที่กลุ่มที่3ผืนใหญ่ไหมนักเรียนคิดว่าผ้านี้นักเรียนมีลักษณะแบบนี้ประโยชน์ของผ้านี้คืออะไรเรียนคิดว่าประโยชน์ของผ้านี้คืออะไรเอ่ยเอาไว้ทำอะไรมีคนบอกว่าปกปิดร่างกายมีอีกไหมเอาไว้รับของใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากเอาไว้รับของเอาไว้ปกปิดร่างกายผ้านี้เปรียบเสมือนกับผ้าขาวม้า

0: ครับไม่เหมือนกันอย่างไรผ้าอาบน้ำฝนนะครับคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้ผัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำนั่นเองนะครับส่วนผ้าสบงคืออะไรนะครับก็คือผ้านุ่งของพระเป็นผ้าผืนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือมีความแตกต่างกันก็อย่างที่ครูบอกเลยถ้านึกถึงผ้าอาบน้ำฝนก็ถ้าเราใช่ไหมเราใช้ก็คือผ้าขาวม้านั่นเองทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั่วโมงด้วยกันนะครับนี่คือชั่วโมงที่1เนาะวันนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมานะครับประวัติความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผ่านวิดิทัศน์นะครับก็จะมีพระนะครับท่านได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าประวัติความเป็นมามีอย่างไรนะครับแล้วลำดับขั้นตอนของพิธีผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาทำกิจกรรมกันนะครับอ่ะนักเรียนเรามาดูนะครับประวัติความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
1: โยมรู้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของผ้าแล้วก็ผ้าของพระสงฆ์วันนี้พูดถึงเรื่องของผ้าอาบน้ำฝนรู้เรื่องของผ้าอาบน้ำฝนดีหรือยัง

ความหมายของผ้าอาบน้ำฝนพูดถึงผ้าอาบน้ำฝนเนาะผ้าอาบน้ำฝนก็คือผ้าที่พระสงฆ์ท่านใช้ผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำมีคติเหมือนกับผ้าขม้าของโยมโยมก็จะมีผ้าขม้าเปลี่ยนพระเปลี่ยนใช่มั้ยผ้าขม้าในการเปลี่ยนอาบน้ําแล้วก็โยมผู้หญิงก็จะมีผ้าสําหรับเปลี่ยนผัดอาบน้ําของพระก็เช่นเดียวกันเรียกว่าผ้าอาบน้ําฝนนั่นเองแต่ในภาษาบาลีมีชื่อเรียกว่าวัตสิกสาดกวัตสิกสาดกก็คือผ้าอาบน้ําฝนนั่นเองผ้าอาบน้ําฝนเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยให้พระสงฆ์ได้ใช้เป็นผืนที่4จริงๆแล้วพระมีผ้าเพียงแค่3ผืนใช่ไหมก็คือสังฆาฏิเป็นผ้าจีวรเป็นผ้าสบงแล้วก็รัตประคตรัตประคตนี่ถือว่าเป็นผ้านะคือผ้า4แต่ผ้านุ่งจริงๆน่ะมีแค่3ผืนแต่ผืนที่4ให้เป็นผ้านุ่งได้ก็คือผ้าอาบน้ำฝนของพระสงฆ์เรียกว่าผ้านุ่งสำหรับการอาบน้ำฝนหลายคนเข้าใจผิดว่าผ้าอาบน้ำฝนหมายถึงผ้าที่ต้องอาบน้ำในฤดูฝนก็คือช่วงหลังพรรษาหรือออกพรรษาไปแต่ส่วนมากผ้าอาบน้ำฝนโยมจะเรียกถูกนะเพราะว่ามันจะเข้าฤดูฝนในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็เป็นการเข้าถึงสู่ฤดูฝนนั่นเองความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนโดยมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเรามีที่ไปที่มาของผ้าอาบน้ำฝนดังนี้โดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากมาเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านของนางเป็นประจำเมื่อการจัดเตรียมภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยพร้อมแล้วก็จะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้เสด็จไปยังบ้านของนางวิสาขานั่นเองวันหนึ่งสาวใช้ได้มาตามปกติเหมือนทุกๆวันแต่วันนั้นมีฝนตกลงมากและพระสงฆ์ทั้งหลายจึงประกันเปลือยกายอาบน้ำฝนเมื่อสาวใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจเพราะความที่ตนมีปัญญาอ่อนคิดว่าเป็นนักบวชที่เป็นชีเปลือยจึงรีบกลับไปแจ้งแกนางวิสาขาว่าข้าแต่แม่เจ้าวันนี้ที่วัดไม่มีพระอยู่เลยเห็นแต่มีแต่ชีเปลือยอาบน้ำกันอยู่อย่างนั้นนางวิสาขาได้ฟังคำบอกเล่าของนางสาวใช้แล้วด้วยความที่นางเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีปัญญาน่าศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์จึงทราบเหตุการณ์โดยตลอดว่าพระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสำหรับใช้สอยเพียงแค่3ผืนคือจีวรสำหรับห่มผ้าสังฆาฏิสำหรับการทับซ้อน

0: และผ้าสบงสำหรับการนุ่งของพระสงฆ์ดังนั้นเมื่อเวลาพระสงฆ์จะอาบน้ำจึงไม่มีผ้าสำหรับผลัดอาบน้ำก็จำเป็นต้องเปลือยกายอาบน้ำนั่นเองนางวิสาขาจึงอาศัยเหตุนี้เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จภารกิจแล้วนางวิสาขาจึงได้เข้าไปกราบทูลขอพรเพื่อขอเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์พระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตตามที่ขอนั้นและนางวิสาขาก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าผ้าอาบน้ำฝนหมายถึงผ้าอย่างไร
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับชื่อเรื่องว่าผ้าอาบน้ำฝนนะครับอะไรเอ่ยนะครับโยมรู้หรือไม่นักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้นะครับประวัติความเป็นมานะครับเราก็เข้าใจอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับดังนั้นขอสักหนึ่งคนแล้วกันลองอธิบายหลังจากที่ได้ฟังพระภิกษุสงฆ์ท่านนี้ได้กล่าวไว้นะครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับขอหนึ่งคนเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองดูสิครับว่าผ้าอาบน้ำฝนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับในสมัยพุทธกาลเลยลองดูครับใครเอ่ยใครเอ่ย
2: พระภิกษุครับ
1: ครับผมเป็นอย่างไรครับ
2: อาบน้ําแล้วเขาก็เปื่อยตัวครับ
1: เปื่อยตัวเปื่อยกายใช่มั้ยแล้วก็มีใครมาเห็นเอ่ย
2: คนใช้ครับ
1: มีคนใช้มาเห็นแล้วก็นางวิสาขาใช่มั้ยครับก็ไปทําอะไรเอ่ย
2: ไปบอกครับว่าไม่เห็นมีนักบวชมีแต่ขี้เปื่อยครับ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยนางวิสาขาจึงทําอย่างไรเอ่ย
2: จึงคิดแล้วก็
1: นำผ้านี้มาถวา
2: ย, วาย
1: ใช่ไหมครับอ๋อยอดเยี่ยมมากรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่คือประวัติความเป็นมาใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากภาพนะครับนักเรียนนางวิสาขาจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าและขอให้ทรงอนุญาตให้นางได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ครับความหมายของผ้าอาบน้ำฝนเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนผ้าอาบน้ำฝนจะถวายกันในช่วงใดเอ่ยช่วงใดครับเข้าพรรษาเพราะว่าอะไรเข้าพรรษาเป็นช่วงของฤดูฝนใช่ไหมจึงเป็นที่มาของผ้าอาบน้ำฝนแล้วมีผ้าอาบน้ำฝนเพราะว่าเหมือนที่เพื่อนบอกไว้เลยก็คือเป็นยังไงเวลาฝนตกปุ๊บเวลาพระอาบน้ำพระไม่มีผ้าใช่ไหมครับไว้ทำการอาบน้ำหรือว่านุ่งห่มใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นภาพเปลือยกายนะครับเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมดังนั้นนางวิสาขาจึงนำผ้าอาบน้ำฝนนะครับมาถวายแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเพื่อนำไว้ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเอาไว้ส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนวันนี้เราจะได้เมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้กันแล้วว่าความหมายของผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรประวัติความเป็นมามีว่าอย่างไรทีนี้กิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมประเพณีนี้มีลำดับขั้นตอนนะครับโดยนักเรียนต้นทางเนี่ยก็จะมีบัตรคำอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานี้นักเรียนจะต้องลองเรียงลำดับดูด้วยตนเองนะครับว่าลำดับที่1 น่าจะเป็นขั้นตอนไหนลำดับที่2เป็นขั้นตอนไหนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่านักเรียนปลายทางไม่มีบัตรคำนะครับนักเรียนก็สามารถดูได้จากสไลด์แล้วก็ลองเขียนดูนะครับลำดับ1 น่าจะเป็นกหรือว่าขหรือว่าคนะครับมีอยู่ทั้งหมด9ตัวเลือกด้วยกันนะครับที่พวกเราจะต้องเรียงลำดับนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับลงมือได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวลองออกมานะว่าออกมายืนเรียงเลยว่าอันไหนคือลำดับที่1อันไหนคือลำดับที่2นะครับเดี๋ยวขอกลุ่มที่1กลุ่มที่1ออกมาเลยในลำดับที่1ครับประเพณีนี้ไม่ต้องนำไมค์มาครับยืนเลยแล้วก็มาดูกันว่าจะถูกต้องหรือไม่อ่ะออกมาเลยครับกลุ่มที่1นะครับลำดับที่1คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมนี่คือลำดับ1เลยนะครับมั่นใจนะมั่นใจขยับไปต่อไปกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมาเลยลำดับที่2หลังจากเตรียมผ้าอาบน้ำฝนแล้วต้องทำอย่างไรต่อลองดูนะครับออกมาได้เลยกลุ่มที่2นำอะไรมาเอ่ยกลุ่มที่2บอกว่าพอจัดเตรียมผ้าเสร็จแล้วก็คือวางผ้าบนพานหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงแน่ใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปกลุ่มที่3ต่อมาเลยครับเรามาดูกันว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จะเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าลำดับที่3คือกล่าวคำอาราธนานะครับศีล5แล้วก็สมาทานศีล5นะครับกลุ่มที่4ลำดับที่4ออกมาได้เลยครับอะไรต่อนะครับมาเลยลองดูครับได้อะไรมาเอ่ยกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนต่อไปกลุ่มที่5ครับกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วทำอย่างไรต่อให้เวลาได้นะครับ

0: เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากลุ่มที่5จะเลือกบัตรคำไหนขึ้นมาอ่ะกลุ่มที่5หมดเวลาแล้วเริ่มเลยครับอ่ะมาดูกันว่ากลุ่มที่5จะได้อะไรนะครับกล่าวคำกรวดน้ำนะครับกล่าวคำกรวดน้ำเลยใช่ไหมกลุ่มที่6ออกมาเลยครับลำดับที่6ได้อะไรมาเอ่ยวางผ้าบนพานหรือถวายให้กับพระภิกษุเอ๊ะทำไมมันซ้ำกับกลุ่มที่2ใช่ไหมมันมีคนผิดแล้วตอนนี้มันมีคนผิดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต่อให้จบแล้วเดี๋ยวเราจะมาสลับกันนะครับเราจะมาปรับให้ถูกต้องกลุ่มที่1ขอลำดับที่7ครับอ่ะลองดูซิออกมาได้เลยได้อะไรมาเอ่ยพระภิกษุกล่าวอนุโมทนานะครับกลุ่มที่2ลำดับที่8ครับได้อะไรมาครับกรวดน้ำซ้ำกันอีกแล้วกรวดน้ำและกลุ่มที่3สุดท้ายครับลำดับสุดท้ายคืออะไรเอ่ยลำดับสุดท้ายคือเสร็จพิธีแล้วกราบลาพระนี่คือ9ขั้นตอนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องหรือยังเอ่ยยังดังนั้นครูให้เวลา1นาที9คนนี้ลองเรียงลำดับใหม่ให้ถูกต้องอ่ะเริ่มครับลองดูซิจะทำยังไงคิดว่าตัวเองถูกหรือยังเอ่ยลองดู
1: พูดถวาย
0: ไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอเพื่อนคนเดียวเองนะลองดูสิมั่นใจนะเรามาตรวจสอบกันว่าจะถูกต้องหรือเปล่าลำดับที่1นะครับก็คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนลำดับที่2จุดธูปเทียนบูชาตนะไตรแล้วก็กล่าวคำบูชานะครับจากนั้นกล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีลนะครับลำดับต่อมาก็คือผู้ถวายนะครับถือผ้าอาบน้ำฝนพาดไว้ระหว่างแขนทั้งสองในท่าประนมนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวนะครับถวายคำนะครับผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองเนาะทีนี้วางผ้าเมื่อถวายคำปุ๊บนะครับก็จะเป็นผ้านะครับวางผ้าบนพานและหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงจากนั้นพระภิกษุก็จะถวายคำอนุโมทนานะครับกล่าวคำกรวดน้ำผู้ถวายกรวดน้ำรับพรและสุดท้ายก็คือเสร็จพิธีกราบลาพระภิกษุนะครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะครับเก่งมากปรบมือให้หน่อยกลับเข้าที่ได้ครับเรามาดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะชุลมุนนะครับเพราะว่าในช่วงแรกก็ยังมีสลับผิดนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกต้องแล้วเนาะนักเรียนปลายทางนะครับเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเฉลยประเพณีนี้มีลำดับนะครับลำดับแรกเลยก็คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองครับลำดับที่2ก็จะเป็นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับลำดับที่3กล่าวคำอาราธนาศีล5และสมาทานศีล5นะครับลำดับที่4นะครับก็คือผู้ถวายนะครับถือผ้าอาบน้ำฝนพาดไว้ระหว่างแขนทั้ง2นะครับในท่าประนมมือลำดับ5กล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนลำดับที่6นะครับวางผ้าลงพานหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงนะครับลำดับที่7พระภิกษุกล่าวคำอนุโมทนาลำดับที่8นะครับกล่าวคำกรวดน้ำผู้กรวดน้ำรับพรนะครับผู้ถวายกรวดน้ำรับพรและสุดท้ายคือเสร็จพิธีกราบลาพระภิกษุ

0: นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับของการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองครับกิจกรรมต่อไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่าท่องเป๊ะถวายถูกนะครับโดยให้นักเรียนนะครับได้ฟังตัวอย่างก่อนนะครับในการคำถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นภาษาบาลีนะครับสั้นๆไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันท่องนะครับหลังจากที่เราฟังวีดิทัศน์แล้วนะครับอ่ะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะให้ตัวแทนสักหนึ่งคนละกันลองมานำพวกเรานะครับว่าคำนี้นะครับจะอ่านว่าอย่างไรดีนะครับในการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเป็นภาษาบาลีเนาะเรามาลุ้นกันว่าคนจะได้มานำเราคือใครเลขที่7ครับเลขที่7ออกมาได้เลยหยิบไมค์มาด้วยลองดูลองดูนะครับทีนี้ทุกคนก็ต้องกล่าวตามเพื่อนนะครับมาลองดูกันครับลองดูลองดูลองดูนักเรียนปลายทางก็พูดตามเพื่อนได้เลยนะครับว่าเลยครับ
1: อิมานิ
0: พูดตามเลยครับ
1: มายังพันเตวัสิกะสา
0: คำนี้อ่านว่าวัสิกะสาติกานิ
1: วัสิกะสาติกานิ
2: วัสิกะสาติกานิ
1: สัปปาริวา
2: สัปปาริวาลานิ
1: ภิกขุสังฆสะ
2: โ
1: อโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิวัสิกะสาติกานิ
0: วัสิกะสาติกานิ
1: สัปปาริวาลานิปฏิฆะคันหาตุ
0: ปฏิฆันหาตุ
1: อัมหากัง
2: ค
1: ี
2: คะระต
1: ัง หิตายะสุขายะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่นะครับทุกคนอ่านตามครูนะครับอิ
2: มาน
0: ิมะยังพันเต
2: ว
0: ัสิกะสาติกานิ
2: สะปริวาราน
0: ิภิกขุสังคัสสะ
2: โ
0: อโนชยามะ
2: ส
0: าธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิ
2: มาน
0: ิวัสิกะสาติกานิ
2: ส
0: ัปริวารานิ
2: ป
0: ฏิคันหาตุ
2: อ
0: ัมหากังทีคารัตตัง
2: ท
0: ิ
2: ตายะ
0: สุขายะนี่ก็คือเป็นคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นภาษาบาลีนั่นเองนะครับที่พวกเราจะต้องนำไปปฏิบัติใช้ด้วยนะครับทีนี้ต่อมาครับนักเรียนมีประเด็นให้คิดนะครับถามว่าผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะลองนะครับสุ่มถามนักเรียนสักหนึ่งคนนะครับว่าผ้าอาบน้ำฝนเรารู้ความหมายเรารู้ประวัติความเป็นมาเรารู้ลำดับพิธีการแล้วมีความสำคัญอย่างไรนะครับเลขที่18ครับเลขที่18ยืนขึ้นลองดูสิครับว่าผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรนะครับลองดูมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
3: เอาไว้นุ่งตอนส่งน้ำค่ะ
0: เอาไว้นุ่งหรือว่าห่มตอนส่งน้ำใช่ไหมครับมันเป็นประโยชน์กับใครเอ่ย
3: กับพระสงฆ์ค่ะ
0: เป็นประโยชน์กับพระสงฆ์ขอบคุณมากครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างขออีกสักหนึ่งคนละกันเป็นเลขที่17ครับเลขที่17บอกคุณหน่อยครับว่าผ้าอาบน้ำฝนความสำคัญ

0: อันเป็นอย่างไรนะครับนอกจากเอาไว้นุ่งห่มตอนที่พระสงฆ์นะครับได้ส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำมีอีกไหมครับความสำคัญเรามาดูคำตอบของเพื่อนกันว่าอย่างไรเอ่ย
1: เป็นผ้าใช้นุ่งห่ม
0: เป็นผ้าใช้นุ่งห่มใช่ไหมคำตอบก็จะคล้ายๆกับเพื่อนเลยใช่ไหมครับทำให้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วยใช่ไหมครับนักเรียนเพราะว่าเมื่อพระเนี่ยมีผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมมันก็ทำให้ภาพเนี่ยมันดูเหมาะสมนะครับผู้คนก็จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะครับผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีความสำคัญก็คือเป็นเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาก็สอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับใช้สำหรับปกปิดร่างกายขนาดอาบน้ำตามพระวินัยนะครับช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและแสดงถึงการสนับสนุนของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะครับกิจกรรมต่อมาเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ศึกษาโปสเตอร์นี้นะครับโปสเตอร์นี้เป็นโปสเตอร์ชื่อว่าข้อปฏิบัติเที่ยววัดไทยนะครับเราลองดูนะครับลองศึกษาดูว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อเราศึกษาแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามมาสอบถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ3นาทีไม่2นาที
2: 1นาที
0: เออ1นาทีดีกว่าเริ่ม

0: หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาโปสเตอร์นะครับข้อปฏิบัติเที่ยววัดไทยแล้วทีนี้ครูมีคำถามนะครับมาสอบถามนักเรียนกันคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมเราต้องครับนักเรียนคิดว่าทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัดนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่15ครับเลขที่15ยืนขึ้นนะครับลองดูซิจากที่ได้ศึกษาโปสเตอร์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัดครับ
1: เป็นสถานที่ที่ศาสนาครับ
0: วัดเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับเป็นอะไรอีกนอกจากนั้นแล้ววัดมีความสำคัญอย่างไร
1: เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์
0: เป็นพระที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ด้วยใช่ไหมเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีอีกไหมหมดหรือยังเอ่ยนี่คือเหตุผลที่เราต้องแต่งกายไปวัดที่มันต้องสุภาพใช่ไหมต้องยังไงเอ่ยเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องดูสถานที่ด้วยใช่ไหมครับก็คือสถานที่ที่เราไปเนี่ยในวัดเนี่ยมีเป็นยังไงเอ่ยลักษณะของวัดเป็นสถานที่ที่ทุกคนชาวพุทธเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้อง
1: แต่งตัวสุภาพคร
0: ับ แต่งกายสุภาพใช่ไหมครับนั่งลงได้ขอบคุณครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพ

0: เลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นอ่ะลองดูนะครับทำไมครูจับได้แต่เลขที่6เนี่ยอ่ะเลขที่6บอกครูหน่อยครับว่าทำไมนะเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัด
1: ให้เกียรติครับ
0: ให้เกียรติอะไรเอ่ย
1: วัดครับ
0: ให้เกียรติวัดให้เกียรติสถานที
1: ่
0: ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับเขาบอกว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การแต่งกายสุภาพนะครับแสดงถึงความเคารพสถานที่ก็สอดคล้องอย่างที่นักเรียนได้บอกนะครับเคารพพระภิกษุและก็แสดงถึงมารยาทของชาวพุทธที่ดีนะครับคำถามต่อมาถามว่าโปสเตอร์นี้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรขอเป็นเลขที่11ครับเลขที่11เมื่อสักครู่นี้เราได้ศึกษาแล้วอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าโปสเตอร์นี้เนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรเอ่ยลองดูครับ
1: ข้อปฏิบัติครับ
0: ข้อปฏิบัติในการอะไรเอ่ยหรือว่าทำอะไรข้อปฏิบัติอะไรเอ่ย
1: ข้อปฏิบัติการข้อปฏิบัติที่ควรทำในวัดครับ
0: ข้อปฏิบัติที่ควรทำในวัดมีอย่างเดียวไหมข้อปฏิบัติที่ควรทำมีอีกไหมนอกจากสิ่งที่ควรทำแล้วมีอีกไหมครับ
1: สิ่งที่ไม่ควรทำคร
0: ับสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยใช่ไหมครับขอบคุณครับเยี่ยมมากแล้วมาดูแนวคำตอบนะครับก็สอดคล้องกับเพื่อนนักเรียนบอกเลยเนาะก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็จะบอกว่าอะไรบ้างที่มันไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเมื่อเข้าไปในวัดตัวอย่างเช่นส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่นในเขตวัดนะครับการปีนป่ายสิ่งของหรือขึ้นไปยืนบนฐานพระพุทธรูปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเราเป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนนะครับให้ถูกต้องให้เหมาะสมคำถามต่อไปโปสเตอร์นี้นะครับที่นักเรียนได้ศึกษาไปช่วยให้เข้าใจเรื่องมารยาทในวัดมากขึ้นอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่22ครับ22ยืนขึ้น22ครับโปสเตอร์เมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนรู้ไปได้ศึกษาไปมันช่วยเราเข้าใจมารยาทในวัดมากขึ้นอย่างไรครับ
2: สิ่งที่ควรทำกับมารยาทให้เกี่ยวกับสถานที่ค่ะ
0: สิ่งที่ควรทำใช่ไหมทำให้เรามีมารยาทมากขึ้นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยมีอะไรบ้าง
2: การแต่งกายให้เรียบร้อย
0: การแต่งกายเรียบร้อย
2: เคารพกฎของสถานที่นั้นๆค่ะ
0: เคารพกฎของสถานที่นั้นๆยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับอีกสักหนึ่งคนขอเป็นเลขที่8ครับเลขที่8บอกคุณหน่อยว่าไม่มาเอาไม่เป็นไรนะครับถ้าเลขที่8ไม่มาขอเป็นเลขที่10ครับเลขที่10บอกคุณหน่อยครับคำตอบนอกเหนือจากนี้นะครับที่เพื่อนได้บอกไปมีอะไรอีกบ้างที่ทำให้เราเข้าใจมารยาทในวัดมากขึ้นมีเรื่องอะไรบ้างครับ
1: เรื่องการพูดครับว่าต้องให้เกียรติสถานที่ไม่ควรพูดคำหยาบครับ
0: ไม่ควรพูดคำหยาบให้เกียรติสถานที่มีอีกไหมไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับช่วยทำให้พวกเรานะครับรู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำใช่ไหมครับเมื่อไปวัดเช่นการแต่งกายนะครับเหมือนกลุ่มที่4ได้บอกเนาะการแต่งกายการวางตัวการแสดงออกที่เหมาะสมนะครับช่วยส่งเสริมให้เป็นชาวพุทธที่มีมารยาทดีนั่นเองครับต่อไปข้อต่อมาถ้านักเรียนเห็นเพื่อนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในวัดเช่นถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปในท่าทางไม่สุภาพนักเรียนควรทำอย่างไรหลังจากที่เราได้ศึกษาโปสเตอร์ขอเป็นเลขที่7ครับเลขที่7ช่วยบอกคุณหน่อยครับว่าถ้าเราเห็นเพื่อนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลยเช่นถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปที่ไม่สุภาพเราจะทำอย่างไรดี
3: เข้าไปตักเตือนเพื่อนครับ
0: เข้าไปตักเตือนเพื่อนใช่ไหมสมมติฟอเตอร์ลองแสดงบทบาทสมมุติฟอเตอร์ยืนขึ้นครับฟอเตอร์มายืนตรงนี้มานี่เร็วเรามานี้ฟอเตอร์ถ่ายรูปไม่เหมาะสมกับพระพุทธรูปสมมติว่าครูเป็นพระพุทธรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่เอาไม่เหมาะสมสิทำยังไงไม่เหมาะสม
4: เย
0: ่เข้ามาเตือนเร็วเข้ามาเตือน
3: ฟอเตอร์นายทำอย่างนี้ไม่ดีนะมันไม่เหมาะสมครับ

0: ใจไหม
1: เข้าใจแล้ว
2: แบบนี้ได้นะครับถือว่าเหมาะสมปรบมือเพื่อนหน่อยเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือควรบอกเพื่อนหรือเตือนเพื่อนด้วยถ้อยคำสุภาพนะครับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมือนที่กลุ่มที่2ได้ตักเตือนไปเขาไม่ได้ใช้คำหยาบเลยใช่ไหมครับตักเตือนด้วยความเหมาะสมแล้วก็ให้แนะนำท่าเปลี่ยนนะครับขออภัยครับให้เปลี่ยนท่าให้สุภาพขึ้นต่อไปคำถามต่อมานะครับถามว่าทำไมเราจึงควรมีมารยาทและปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนให้เกียรติสถานที่แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรอีกเราต้องมีมารยาทที่ดีเป็นมารยาทชาวพุทธที่ดีนั่นเองนะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับเพราะว่าวัดนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ประกอบศาสนกิจนะครับถ้าเราทำตัวไม่เหมาะสมอาจเป็นการเอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวครูจะขึ้นเฉลยไว้ให้นะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางสามารถตรวจสอบคำตอบได้บนสไลด์ได้เลยนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนต่อไปนะครับเข้าสู่คำถามสุดท้ายนะครับคำถามถามว่าความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับขอสุ่มถาม1คนละกันอ่ะลองดูนะครับเป็นเลขที่27ครับอ่ะ27ครับบอกคุณหน่อยครับว่าพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนไม่ใช่ผ้าอาบน้ำฝนอย่างเดียวนะพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรครับ
1: ใช้สำหรับปกปิดร่างกายของพระสงฆ์ค่ะ
0: การที่เราตอบว่าใช้ปกปิดร่างกายของพระสงฆ์นั้นคือความสำคัญของผ้าอาบน้ำฝนแต่ความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรเอ่ยสิ่งที่นักเรียนตอบมาไม่ผิดนักเรียนลองเชื่อมโยงให้เข้ากับประเด็นคำถามที่ครูได้ถามไปส่งผลอย่างไรส่งผลอย่างไรการที่พระสงฆ์เนี่ยมีผ้าอาบน้ำฝนแล้ว
1: การทำบุญค่ะทำให้การถวายผ้าอาบน้ำฝนทำให้พระสงฆ์มีผ้าใช้ค่ะ
0: มีผ้ามีผ้าอาบน้ำฝนไว้ใช้ในการส่งน้ำพระใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนละกันเพื่อเพิ่มเติมนะครับเป็นเลขที่30ครับเลขที่30ยืนขึ้นลองบอกหน่อยสิครับว่าความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นอย่างไรครับ
2: เป็นการถวายผ้าแก่พระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาเพื่อใช้ในการอาบน้ำค่ะ
0: เพื่อใช้ในการอาบน้ำแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรประเพณีนี้หรือว่าพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
2: แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ค่ะ
0: แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือแนวคำตอบประการแรกนะครับพิธีถวายผ้ามีความสำคัญในหลายด้านประการแรกคือพิธีนี้ช่วยเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกบุญคุณต่อพระ
3: ย่อยายบริหารมามาเธอมามาชวนชวนกันมา
4: ย
3: ่อย
4: ่อย่อแขนขึ้นย่อแขนขึ้นย่อแขนขึ้นย่อว่าขึ้นขึ้น 4, 2, 3, ขึ้น 5, ก้าวเท้าด้วย 9

0: ด้านข้าง
1: ด้านข้าง
0: ด้านข้าง
1: ด้วยกัน
0: ยังไม่พอมา2รอบมารอบสุดท้ายด้านนอกอ้าวแปรทรง

中中中中中中中ใช่นั่นแหละนั่นแหละขึ้นนิดนึงอ๋อส่งแรงหน่อย4 3 2โอเคมาเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆแขนกลางลดมือวางตัวก้มตัวค้างไว้นิดนึงค้างไว้สลับเหยียดยืดลงสลับนะครับค้างไว้นิดนึงขาเหยียดขาเหยียดใช่ขยับเท้างอแขนเหยียดขึ้นค้างไว้สลับไม้ขึ้นแขนเหยียดค้างไว้เท้าวางหลังมือชิดขึ้นมาหลังมือขึ้นดึงศอกแล้วลงสองเที่ยวขึ้นอึ๊บท้ายขึ้นโอเคสองลายมาได้สี่ครั้งสี่สามขาด้วยสองโอเคหมุนลายขึ้นดึงหมุนอีกครั้งหนึ่งว้าวโอเคเราออกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเรียนกันดีกว่าในเรื่องของการที่ออกรายการในชุดนี้นะครับก็คงเราเน้นให้ความสำคัญเรื่องของกีฬานะครับกีฬาที่เราเลือกมาเนี่ยก็มีเป็น3กีฬาหลักนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของฟุตบอลนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลแล้วก็อันที่3ก็เป็นของตะกร้อนะครับ3อันเนี้ยนะครับถามว่าส่วนที่ได้มันได้ก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเอาอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นฟุตบอลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นกล้ามเนื้อส่วนล่างไม่ว่าจะเป็นขาด้านหน้าด้านหลังนะครับขาด้านในนะครับจนรวมถึงในเรื่องของการลุกโมงต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้เรื่องของแกนลำตัวเรื่องของคอด้วยเด็กๆในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราอยู่ในท่าที่โค้งงอมากเกินไปมีการยืดตัวแดะตัวขึ้นมันก็มีการพัฒนาบุคลิกเขาส่วนในเรื่องของวอลเลย์บอลถ้าเราเห็นเนี่ยถ้ามันมีการขยับขยื่นกล้ามเนื้อส่วนบนบ้างนะครับมีการเหยียดแขนย่อตัวลงไปรับลูกอันเดอร์นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเหยียดแขนขึ้นมาบล็อกอะไรต่างๆหรือการเสิร์ฟอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หลายทิศทางซึ่งมันก็จะทำให้เขาฝึกการพัฒนาของกล้ามเนื้อการที่ทำงานร่วมกันนะครับของส่วนบนส่วนล่างได้ดีขึ้นส่วนตะกร้อส่วนใหญ่เป็นข้างเท้าด้านนอกด้านในซึ่งมันก็จะเน้นอีกแบบนึงในลักษณะและของตะกร้อเนี่ยด้วยความที่ตะกร้อมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะงั้นความแม่นยำนะครับของสายตาการทำงานร่วมกันของเท้ากับตาเนี่ยมันต้องมีมากขึ้นกว่าฟุตบอลเพราะลูกมันเล็กกว่านะครับงั้นตัวนี้ก็เป็นการฝึกพัฒนาในเรื่องของการโฟกัสของสายตาเขาให้ดีขึ้นด้วยสามารถเอามาดัดแปลงให้สอดคล้องกับการออกกำลังกายเขาได้

ดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ เป็นไงบ้างคะนี่เดี๋ยวพิงค์ช่วยไหมคะ
2: ไม่ต้องแล้วครับ
1: ไม่ต้องช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
2: ได้ครับ
1: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
2: ทุกวันครับ
1: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
2: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
1: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
2: ไปขอฝึกกับด้านชดหน้าปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
1: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
2: ก็ประมาณ22 23 23ได้
1: อ๋อคือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่มั้ยคะ
2: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
1: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกมั้ยคะ
2: ครับ
1: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: พ.ศ. 2500เนี่ย
1: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อ่ะคะ
2: ก็15
1: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง
2: โอ้โหมันจะไปออกได้แล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
1: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
2: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้างเนี่ย
1: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
2: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่1เหมือนกันได้ชนะเลิศ
1: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
2: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วม100รางวัลนะครับ
1: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
2: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
1: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
2: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
1: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
2: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
1: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
2: ครับผม
1: ก็คือท่านมีค่ายด้วย
2: ครับ
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: เพื่ออยากจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
2: ได้ครับ
0: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
1: ถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
2: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
1: ชื่อดำรงยิมนะคะอุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
2: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
1: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดนี้
2: ก็วันละ10บาทครับ
1: วันละ10บาทเองเหรอคะ
2: ครับผม
1: แค่50บาทก็คือเล่นได้ตลอด
2: แล้วแต่คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
1: ้ก็คือจะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ค
1: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
2: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
1: เครื่อง
2: แล้วก็เล่นไหล
1: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: ช่วงนี้ช่วงตรงปีกตรงนี้ได
1: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็ช่วงไหล่

0: มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได
0: ้ยังแข็งแรง
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกสนุกมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างนี้ครับ
0: ก็คือเราก็ต้องความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับนั่น
0: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
0: เหมาะสมใช่ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
1: นั่นแหละ
0: ค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
1: สู้เท่านั้น
0: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหนื่อเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
2: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
3: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้อ่ะผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนนึงครับ
4: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
5: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete aged society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30%ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนเนี้ย48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: เป็นเพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะคุณย่าทำจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้10กว่าปีแล้วล่ะที่ทำมา
1: ค่ะ
2: อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงอะคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกจะต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
2: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนเลยกว่าตรงนี้มันจะเสร็จหมดแล้วพิงว่า
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
2: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี้ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
1: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
2: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
1: คนอื่นเขาคงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
2: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเราทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
1: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
2: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสานี่เราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
1: เหมือนมาจากข้างใน
2: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่างนี
1: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
2: ค่ะ
0: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
1: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
2: จัดตรงนี้แหละ
1: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
2: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
1: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหม
2: คะ
1: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
2: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
1: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
2: อยู่ในหัวคุณย่า
1: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
2: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
1: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
2: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
1: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
2: ้
1: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
2: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้านั้นเราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีต้อง35 36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป

0: ณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
1: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่ที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
0: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
3: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
5: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
0: นี่นะคะมาตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะเราจะไปทำอะไรกันบ้างคะวันนี
6: ้ปกติป๋าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างป๋าคนปิดห้าง
0: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเง
6: ี้
0: ยค่ะ
6: กาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
0: แล้วถ้าอย่างสมมติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
6: เสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชิเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยในตัวหนึ่งก็เป็นแสนอย่างน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงมันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
0: เราอย่างเรื่องกาลเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่ามีความหมายว่ายังไงบ้าง
6: ด้วยเราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
0: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
6: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ได้นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนี่คือวัดนี่คือศาสนาสถาน
0: ค่ะ
6: คนเขามาเพื่อความสงบบางอันเยอะแต่ป๋าไม่ชอบออก
0: งั้นเดี๋ยวเราไป
6: ไม่ชอบสงบ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
6: ไป
0: ไปเลยค่ะ

0: วันธรรมะกาวาจาทั้งน้ำใจเรื่องสุขภาวันนี้สุขภาวันให้ประชาชนท่าโตมันทักเราเลยว่า
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด็กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะเกาะอยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอะมองอะไรจะไม่สุดโต่งขึ้นไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนอะไรก็ว่าไปนะแล้วปลอบประโลมใจ
1: มันใช้ธรรมะเป็นที่เหนี่ยวจิตใจอะไรอย่าง
2: นี้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จะมันคนละพาร์ทนะเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องโน่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักร
1: นะปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป๋าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพิง
2: เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เกือบจะก็ต้องมีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นแต่ไม่ใช่มือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ป้าป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
2: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป๋าเลยใช่ไหมคะ
2: ร้านนี้
1: ร้านประจำ
2: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
2: นี่เขาจะมีเสื้อ
3: ประจำเกือบทุกวันที่
2: ได้เสื้อเก็บไว้ป๋าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอนี่19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
1: ม
2: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
1: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได
2: ้ที่ไหนไม่ได้
1: เราก็ต้องมาซื้อ
2: ตามแหล่งซื้อป่าเห็นไหมไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
1: อันนี้คือเขาก็เก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะตัวเดียว
0: ยอมรับเลยค่ะว่าป๋าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้เป๊ะจริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป๋าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
4: แล้วอย่างเพื่อนป๋าเนี่ยค่ะอายุเท่าป๋าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
2: ตอนนี้โลกมีลายมีการติดต่อกันเรื่องของอนุบาลหมอวิทยาลัยเป็นตอนนี้มีป๋าคนเดียวแล้ว
4: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบน
2: ี้
4: ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
2: อยู่บ้าน
4: กายด้วย
2: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
4: สมมติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านนอนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบนี้ค
2: ่
4: ะ
2: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรกันทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
4: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
2: ความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าเพิ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีสามารถแนวนี
4: ้ก็คือเราควรใช้คิดให้แบบคุ้มค่าที่สุด
2: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพละกำลังนะตามพละกำลัง
4: ตามแรงที่เราโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
2: มีสาระมากมีสาระมากครับขอบคุณครับ
5: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
6: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
7: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
0: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้

เอสังพันเตสุ

จะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่2ก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่2ของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทําด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัปปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวัน
สั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลานั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้หรือจะเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

ธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงแรกเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมารู้ความหมายในภาษาไทยค่ะพอได้ความหมายในภาษาไทยแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ยังจะสอนการเขียนสะกดภาษาลาวด้วยค่ะด้วยการผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ไปภาษาลาวไปพร้อมๆกันนะคะช่วงหมวดคำศัพท์วันนี้นะคะจะเป็นหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์ค่ะเวียงถือว่าเป็นเมืองหลวงนะคะที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปพอไปถึงเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์มาเรียนรู้กันนะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าประตูไส้ประตูไส้หมายถึงประตูชัยค่ะคุณผู้ชมประตูก็หมายถึงประตูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะก็เลยเหลือเป็นแค่ประตูส่วนคำว่าไส้ก็หมายถึงชัยหรือชัยชนะนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วแปลว่าหอพระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเรียกว่าหอค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มค่ะหรือจะใช้ทั้งร้านที่มีการจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยกันในภาษาลาวก็จะเรียกว่าห้านกินดื่มค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาห้องก็หมายถึงโรงค่ะหูบเงาหูบหมายถึงรูปเงาก็หมายถึงเงาโรงอะไรเอ่ยที่มีการฉายเห็นทั้งรูปและเห็นทั้งเงาคุณผู้ชมคะภาษาลาวหมายถึงโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพขัวภาษาลาวแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปทางฝั่งลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพค่ะที่จังหวัดใดก็ช่างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตัวอักษรฝั่งไทยเขียนว่าสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพแต่พอไปถึงครึ่งกลางของสะพานเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนเป็นฝั่งลาวคุณผู้ชมก็ต้องอ่านใหม่นะคะเพราะจะเจอกับคำนี้ค่ะขัวมิตรภาพเพราะฉะนั้นขัวจึงแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าวังเวียงวังเวียงหมายถึงเมืองวังเวียงนั่นเองค่ะเมืองนี้อยู่ในแขวงเวียงจันทน์เหมือนกันนะคะแต่ออกไปนอกตัวเมืองนิดนึงค่ะเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวที่น่าสนใจมากเพราะมีบรรยากาศเต็มไปด้วยเทือกเขาและแม่น้ำค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเบื่อท่องเที่ยวเวียงจันทน์ต้องเลยไปถึงวังเวียงวังเวียงไปต่อค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตค่ะคุณผู้ชมสนามหมายถึงสนามนั่นเองค่ะสนามบินจึงหมายถึงสนามบินในภาษาไทยค่ะส่วนชื่อที่ว่าวัดไตวัดไตตั้งตามบริเวณที่อยู่ใกล้ค่ะเพราะฉะนั้นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดนะคะวัดนี้จึงเรียกว่าวัดไตจึงตั้งชื่อสนามบินใกล้กับวัดนะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นค่ะคือสนามบินวัดไต คุณผู้ชมคะเที่ยวเมืองลาวค่ะเปิดประตูไปสู่ลาวนะคะเพียงแค่เราไปเที่ยวในเวียงจันทน์หรือสถานที่สำคัญต่างๆเราก็จะได้พบกับวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศลาวด้วยค่ะจากที่ไหนคะจากสถานที่ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักสถานที่ต่างๆในเวียงจันทน์อะไรบ้างแล้วค่ะคำแรกเลยนะคะประตูไซประตูไซหมายถึงประตูชัยค่ะนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วก็หมายถึงหอพระแก้วหรือคนไทยรู้จักในนามวัดพระแก้วก็ได้นะคะไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยค่ะไปต่อนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาหมายถึงโรงภาพยนตร์ค่ะในประเทศลาวเริ่มมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะมีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปชมภาพยนตร์ที่เมืองลาวต้องมองหาคำศัพท์คำว่าโฮ่งฮูบเงาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพหมายถึงสะพานมิตรภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะอีกที่นึงนะคะที่ยังอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตหมายถึงสนามบินนานาชาติวัดไตนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะออกไปนอกเมืองเวียงจันทน์นะคะหรือออกไปนอกเขตตัวเมืองค่ะก็จะไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมวังเวียงวังเวียงหรือเมืองวังเวียงสถานที่ต่างอากาศที่น่าสนใจและต้องไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในนะคะกำแพงนครเวียงจันทน์และออกไปนอกกำแพงนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์และความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะว่าภาษาลาวมีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างไรและเอาคำมาประสมกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปที่คำแรกค่ะประตูไซ

ตูต๋อตาค่ะคุณผู้ชมต๋อตาภาษาลาวหรือต่อเต่าในภาษาไทยค่ะเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหัวของต๋อตาอยู่ระดับบรรทัดนะคะเขียนขึ้นไปเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะส่วนสระก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมใช้สระอูค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะเห็นไหมคะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไส้ในภาษาลาวนะคะมีรูปสะกดเพียงรูปเดียวค่ะไม่มีมหันต์อากาศยอยักษ์นะคะไม่มีมหันต์อากาศยอยักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนมหันต์อากาศยอยักษ์ในภาษาไทยต้องแปลงร่างค่ะกลายเป็นไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนหางจะยาวหน่อยค่ะนี่คือไม่ไม้ในภาษาลาวค่ะใช้ซ่อสร้างซ่อสร้างคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะหัวใหญ่นิดนึงนะคะช้างเมืองลาวหัวใหญ่ค่ะหางลากยาวมากเลยค่ะเลยบรรทัดลงไปนะคะอ่านว่าประตูไส้ประตูไส้ไปต่อนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายก็จะกลายเป็นแค่ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสระอนะคะเขียนกลมๆอยู่บนพยัญชนะเฉยๆค่ะเราใช้พยัญชนะหอฮานค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวหอฮานนะคะตัวนี้ค่ะบวกด้วยสระอค่ะบวกด้วยสระอนะคะเป็นแค่ตัวกลมๆตัวเดียวไม่มีออ่างนะคะหอค่ะพระค่ะคำต่อไปนะคะไม่มีรอเรือค่ะไม่มีรอเรือนะคะก็จะเหลือแค่พ่อผู้พ่อผู้หรือพ่อพานในภาษาไทยค่ะใส่ด้วยรูปสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะเหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะสระแอค่ะในคำว่าแก้วสระแอนะคะลากจากข้างล่างค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกอไก่ภาษาลาวมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวด้านล่างนะคะม้วนลากขึ้นไปค่ะเป็นกอไก่ปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะเหมือนออ่างนิดนึงใช่ไหมคะปิดด้วยค่ะรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะอ่านได้ว่าหอพระแก้วไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อภาษาไทยใช้รอเรือก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะห่อเฮือนห่อเฮือนหางขึ้นนะคะสังเกตไหมคะหางขึ้นค่ะเวลาจำนะคะถ้าเห็นตัวคล้ายๆรอเรือมีหางขึ้นหมายถึงห้องเฮื่อนจำยังไงดีคะขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนหางขึ้นค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาม้วนหัวนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะสะกดค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมนอนกภาษาลาวนะคะหรือนอหนูนั่นเองค่ะม้วนหัวจากข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านหมายถึงร้านค่ะส่วนคำว่ากินนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะนี่คือกอไก่ค่ะคุณผู้ชมสองหัวนะคะปิดด้วยน่อนกค่ะน่อนกค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสระอิด้านบนค่ะสระอิค่ะกลายเป็นกินค่ะคุณผู้ชมอีกคำหนึ่งนะคะดื่มดื่มคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะม่อแมวม่อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นน่อนกกับม่อแมวต่างกันตรงไหนคะม่อแมวเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวด้านล่างม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะต่อด้วยสระอึค่ะสระอึคือเอาสระอินะคะคุณผู้ชมเห็นสระอินะคะว่ากินใช่ไหมคะเอาสระอิค่ะมาใส่จุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะคุณผู้ชมใส่ไม้เอกค่ะรูปวรรณยุกต์เอกกลายเป็นดื่มห้านกินดื่มไปต่อเลยนะคะคำว่าโฮ่งหูบเงา

0: งฮูบเงาออกเสียงเป็นฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมรู้จักฮอเฮือนแล้วนะคะหางขึ้นใช่ไหมคะหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะนี่คืององัวหางยาวค่ะใส่รูปสระโอค่ะสระโอก็จะกลายกันเป็นว่าโฮงไปต่อค่ะฮูบเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยฮอเฮือนสะกดด้วยบอแบ้ตัวนี้เรียกว่าบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอูด้านล่างค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคำสุดท้ายนี่สิคะน่าสนใจมากอย่าเขียนผิดนะคะเงาเงาคุณผู้ชมคะสระเอาภาษาลาวมี3รูปค่ะสระเอาภาษาลาวบวกด้วยสระ3รูปนะคะรูปแรกคือสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะคุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะสระเอาภาษาไทยมี2รูปแต่ภาษาลาวมี3รูปบวกไม่โก่งค่ะไม่โก่งหัวลงนะคะไม่โก่งหัวลงค่ะเราได้สระเอาแล้วเราก็บวกด้วยง้องัวคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะงัวหางยาวค่ะหางยาวนะคะอ่านได้ว่าโฮงฮูบเงาไปต่อเลยค่ะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพคุณผู้ชมคะสระอัวจำได้หรือยังคะสระอัวบวกด้วยไม่โก่งและวอวีไม่โก่งและวอวีเมื่อจะพูดคำว่าขัวก็ใส่ขอไข่ค่ะคุณผู้ชมหัวใหญ่นะคะขอไข่ค่ะขัวนะคะมิตรภาพเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเขียนเหมือนไทยแปลว่าอะไรคะเขียนด้วยการตามเสียงค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวออกเสียงมิตรภาพก็เขียนแบบมิตรภาพแบบนี้ค่ะเพยัญชนะตัวแรกเลยนะคะม่อแมวใส่ดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมไปต่อด้วยสระอินะคะส่วนคำว่าตะภาพไม่มีรอเรือค่ะต่อตาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหมุนหัวด้านล่างค่ะใส่สระอะค่ะไปต่อนะคะภาพค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงรูปค่ะพ่อผู้หรือพ่อพานค่ะไปต่อค่ะสระอานะคะสระอามีหัวนะคะแล้วก็สะกดด้วยบอแบ้สะกดตรงตัวค่ะเราก็จะได้ว่าขัวมิตรภาพไปต่อนะคะว่างเวียงว่างเวียงคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะว่างวอวีวอวีนะคะงองัวหางยาวนะคะไม่หันอากาศค่ะเหมือนไทยนะคะส่วนสระเอียนะคะคุณผู้ชมสระเอียวอวีขึ้นต้นค่ะสระเอียถ้ามีตัวสะกดต้องใช้เป็นยอเฟื้องค่ะถ้ามีตัวสะกดจำไว้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้เป็นยอเฟื้องยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะเขียนหัวจากข้างล่างนะคะทุกครั้งเขียนหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะจะกลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดจบแล้วค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยพันชนะสะกดงองัวหางยาวค่ะกลายเป็นว่างเวียงว่างเวียงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตเราจะสอนกันคำว่าสนามนะคะคุณผู้ชมสนามค่ะนะคะออกเสียง2พยางก็เขียนรูปสระ2พยางเลยค่ะสะใช้สอเสือค่ะนี่คือสอเสือจากภาษาลาวนะคะจะมีหัวข้างบนนะคะสระอะค่ะเพราะออกเสียงสะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมมีหัวนิดนึงนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างขึ้นไปอีกมีหัวนิดนึงค่ะคุณผู้ชมจำนอนกและหม้อแมวได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะจากข้างบนนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าสนามค่ะบวกคำว่าบินวัดไตก็จะกลายเป็นสนามบินวัดไตซึ่งเขียนเหมือนกันกับไทยส่วนคำว่าไตจำได้แล้วใช่ไหมคะไม้มาลัยอ้ายต่อตาค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: เจ้าสบายดีสมสาย
1: ขอโทษเจ้ามีเวลารวมกับ

0: บ่ข้อยมีเรื่องอยากฮู้หลายแนว
1: ได้ๆๆเจ้าอยากฮู้เรื่องหยังแด่ล่ะ
0: ข้อยอยากมีหมู่ฝึกลมภาษาลาวข้อยมาอยู่เวียงได้ดนแล้วอยากฝึกเว้าภาษาลาวกับทุกๆคน
1: ยินดีที่ได้ลมกับเจ้าเจ้าเว้าภาษาลาวเก่งแล้วได้นี
0: ่บ่เก่งปานใดดอกเสียงเว้าอาจจะบ่คือกับคนลาวแท้ๆ
1: เจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่เวียงจันทน
0: ์ข้อยมาเฮียนอยู่ลาวได้2เดือนแล้วพอข้อยต้องมาเฮ็ดเวียงอยู่นี
1: ่เจ้าเฮียนภาษาลาวอยู่ไส
0: ข้อยเฮียนภาษาลาวอยู่ประเทศไทยก่อนสิมา6เดือน
1: โอ้ซั่นบ่ว่าแต่เจ้าเข้ามาเวียงทางใด
0: ข้อยเข้ามาจากจังหวัดหนองคายทางขวามิตรภาพ
1: ข้อยบ่เคยข้ามไปไทยเลยบ่เคยเห็นขวามิตรภาพเทื่อแต่เคยไปทางภาคใต้ที่จำปาสักข้ามไปทางจังหวัดอุบล
0: และข้อยก็เคยนั่งยนต์ลงมาสนามบินวัดไตตอนที่ข้อยไปเที่ยววังเวียงเมื่อปีก่ายนี
1: ้เจ้ามักการท่องเที่ยวแบบใด
0: แนวใดมันดีเจ้าก็แนะนำโลด
1: ข้อยบ่มีบ่อนแนะนำตอนนี้ดอกเฮาไปนั่งล้มกันต่อที่ห้านกินดื่มกันเนาะ
0: ข้อยก็ว่าดีคือกันแต่ว่ามีบ่อนให้ข้อยออกกําลังกายได้บ่อยู่ในเวียงนี
1: ่ตอนแรงเจ้าสามารถไปออกกําลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของได
0: ้ประเทศลาวนี่มีบ่อนเที่ยวหลายแท้แต่ข้อยบ่ฮู้จักเส้นทางไปเลย
1: เจ้าเคยไปประตูไชแล้วหว่า
0: เคยไปแล้วแต่ว่าอยู่เวียงเฮานี่มีโฮงฮูบเงาบ
1: ่มีแท้เฮาไปเบิ่งน้ํากันก็ได้เพราะว่าข้อยก็จะไปกับหมู่เพื่อนวันหยุดนี
0: ้ได้ขอบใจหลาย
1: ๆเฮาไปหาหยังกินกันเถาะ
0: ข้อยคิดว่าเจ้าลืมแล้ว
2: คุณผู้ชมคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราจะมาทบทวนประโยคในภาษาลาวกันค่ะประโยคที่ใช้จากบทสนทนานะคะถ้ามีคำศัพท์เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมกันเลยค่ะไปที่ประโยคแรกนะคะยินดีที่ได้ล้มกับเจ้ายินดีที่ได้ล้มกับเจ้าแปลว่ายินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะคำศัพท์นะคะมีคำว่าล้มล่มหมายถึงพูดหรือคุยหรือสนทนาก็ได้ค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราใช้คำว่าล่มหมายถึงคุยค่ะไปต่อนะคะบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะบ่เก่งปานใดดอกก็จะมีคำว่าปานใดปานใดจะแปลเป็นไทยตรงๆก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่กับบริบทค่ะคำนี้จึงแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะอาจจะใส่คำลงท้ายภาษาลาวไปอีกด้วยค่ะคือคำว่าดอกดอกหรือหรอกนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ชมได้ยินแค่คำว่าบ่เก่งปานใดบ่เก่งปานใดก็หมายถึงไม่เก่งนักหรอกเหมือนกันนะคะไปต่อค่ะคอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่คอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แปลว่าผมหรือฉันต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะค่อยใช้แทนผู้หญิงผู้ชายใช้แทนเด็กใช้แทนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นบุรุษสรรพนามคำที่หนึ่งค่ะคือเรียกตัวเองค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกคุณผู้ชมคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่จึงหมายถึงฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะประโยคต่อไปนะคะไม่รู้ว่าฟังทันหรือเปล่านะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแปลว่าอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าแนวใดแนวใดในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นเองค่ะอะไรนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะโลดโลดแปลว่าได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคำลงท้ายนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเจ้าเจ้าหมายถึงคุณค่ะนะคะคุณนะคะใช้กับผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำนวนภาษาลาว นะคะในรูปประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมกันเราก็รู้จักคนลาวและสังคมลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมจากคำศัพท์ที่ได้ในบทสนทนานะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ฟังภาษาลาวไปเรื่อยๆก็จะเข้าหูคุ้นเคยกับภาษาลาวและทำให้รักภาษาลาวได้ค่ะเราลองมาทบทวนกันนะคะว่าประโยควันนี้มีอะไรบ้างประโยคแรกนะคะจำได้ไหมคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าคุณผู้ชมสามารถจำและเอาไปใช้ได้นะคะเมื่อได้คุยหรือสนทนากับคนลาวหรืออาจจะเป็นซื้อสินค้าในเมืองลาวและอาจจะมีการสนทนากันก็ต้องบอกว่ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าหมายถึงยินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะสำนวนที่ว่าบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะคุณผู้ชมไปค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะไปต่อนะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดหมายถึงอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ได้รู้จักคำศัพท์นะคะภาษาลาวค่ะบทสนทนาค่ะและประโยคแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันค่ะเราจะเปิดโลกทัศน์คนไทยให้รู้จักกับประเทศลาวมากขึ้นโดยผ่านคำศัพท์การสนทนาและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชม
3: สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เรารู้จักกันนั้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่นๆโดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วโรงเรียนจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศลาวหลักๆแล้วก็จะมี3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษา6ปีขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข 2. มหาวิทยาลัยแห่งชาติใช้เวลาศึกษา4ปี 3. สถาบันสรรพวิชาใช้เวลาศึกษา6ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคือมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ที่บ้านดงโดกนครหลวงเวียงจันทน์ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมคณะสาขาวิชาต่างๆของประเทศลาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งและดีที่สุดในประเทศลาวนอกนั้นเป็นวิทยาเขตที่แยกออกไปอีก8แห่งได้แก่วิทยาเขตดงโดกวิทยาเขตโศกป่าหลวงวิทยาเขตนาบงวิทยาเขตดอนนกคุ้มวิทยาเขตเพียววัดวิทยาเขตตาทองวิทยาเขตหลัก5วิทยาเขตดอนกอยซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ยังรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาด้วยคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง12คณะได้แก่ 1. คณะวรรณศาสตร์หรือคณะป่าไม้ 2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะอักษรศาสตร์6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 7. คณะเกษตรศาสตร์ 8. คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 9. คณะแพทยศาสตร์ 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12. คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำ

การประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพุทธนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสาน

0: สารนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้

คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่เมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกา

คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปะลิดนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตร

0: นะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมะละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมะละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมะละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือ 1. มีสภาพเป็นเกาะ 2. อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้งสองส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมะลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมะลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืน

0: อยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันแล้วจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลย์กับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลย์และคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุชลรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
1: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการน
0: ะ
1: ครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
0: อายุน้อยนะครับ
1: แต่ก็รู้สึกปลาบปลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
1: คือ
0: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
1: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
0: ั
1: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่ ที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได
0: ้
1: ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการน
0: ะครับ
1: อันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูต
0: คร
1: ับ ซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
0: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครราชทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่า เรามีภารกิจมากมายหลายกองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะครับมีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความกว้างนะครับยอมรับความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับ
0: ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยแต่พออยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยท่านคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
1: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะคร
0: ับ
1: ไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต
0: ่
1: ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่าง
0: ๆ
1: ที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อใหคนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชม

0: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะคร
1: ับ
0: บางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด์บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: ประงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครราชทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่ไม่มีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไร อยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกทูตและมีเอกอัครราชทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครราชทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีนนะครับ
1: เราจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้าย

0: ึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
1: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
0: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ๊ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีกของโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
0: ์
1: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
0: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะโดยเฉพาะในต่างประเทศ
1: ก็การปรับตัวนี่เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
0: ะครับ
1: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับ เมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
0: ั่นคือความกดดันจริง
1: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั้นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
0: สดด้วย
1: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน์นะครับแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
1: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
0: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ก็คิดว่า
0: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกราชทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านโอ้โหเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
1: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นแทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
0: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
1: ก็

0: ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่นั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับยินดีมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปีเป๊ปีเป๊ปีเป๊เช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วดูทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะๆ
1: อะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ ได้เลยครับก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะครับแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวเล่าต่อเลยเล่าต่อตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองละครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทั้งภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและ

0: ข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับแล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะอ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยละครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1: โอ้เนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนๆๆขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
0: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะ
1: อร่อยอร่อยสมชื่อจริงๆเลย
0: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะเกียเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะ

0: ไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะอร่อยทุกอย่างเลยแต่แผ่แผ่แผ่แผ่ไอ้เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกันห้องโลก10บวก1อาเซียนนี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
1: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
2: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยอ่ะมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
2: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
2: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะ
0: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
3: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
1: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
4: ข้า
1: ย่ะตัวเราก็คือจอมโจรน้ำกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
0: เฮ้อจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ย

0: มออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู
1: ่ Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye bye.
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับ
4: วันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียหล่าถือเหมยนะครับโฮมเกียหล่าถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาหล่าถือเหมยโฮมกวาหล่าถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันไงมายหล่าถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียหล่าถือเหมยไงเกียหล่าถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบนึงนะครับได้ว่าบาไงเหนือหล่าถือเหมยบาง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปไอ้โฮมกวาหล่าไงบาเนียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในหล่าไงบาเนียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายหล่าไงเบาเนียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียหล่าไงเบาเนียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำเดือนพฤศจิกายนถางเหมยไฮคือเดือนธันวาคม

0: นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือกสองคำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำสามคำนี้แปลว่าปีหน้านะครับลานำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาลานำเบาเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาลานำวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเหมื่อยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวปากดีด่าหนังคีหนาวป้าไปดานังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปดานังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคไหนว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อน้อยเจียนซองแองเหวื่อน้อยเจียนซองพี
1: ่หกจะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มอต้น3มอปลาย3เวียดนามใช้ระบบ543
2: 543
1: ใช่543เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษา
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมอปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเรานะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี้ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับ
2: จะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
3: และอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่าง
4: ภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่กลางจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกทำแบบนี้ได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: โถออยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้แมวทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหนายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรง
1: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้วแก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยัง

0: งนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
1: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
2: ั่นสิ
3: เลย
2: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
1: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
2: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้ว
1: รัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
2: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริง
3: ๆพ่อครับจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้าน
2: เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: memberships cost?
1: The limited membership is 2,500 baht a month, and the unlimited membership is 3,200 baht a month.
0: Can I take a look around the gym?
1: Of course, I'll give you a tour. So we have the cardio machines here, and all the weightlifting machines are here, and over there we have the free weights.
2: เพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์ภพเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพ

0: ASEAN Focus Kizuna Japan Kizuna แปลว่า
1: จะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

ังการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดิน

0: ซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
1: ですから入場する時から礼をして入って礼に始まり礼に終わるというその武道の精神が
0: มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่างทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกๆมาเรียนรู้เคนโดกันดีกว่าค่ะ
2: ですね実はこちらで今剣道お子さん
3: やってもよかったんですけど、たまたま武道やったんですけれども、でもそれも通じるかなっていうのも、
2: まあ大人になった時に例えばそういう社会に入った時、
3: 真剣者っていうものなんですけれども、真
2: 剣者、
3: そうです、剣をこう振るんですね、
2: 真剣者、
3: そうです、もうそれにも子供がとってもハマります、少しずつなんですけれども、まあ身についてきているかなというふうに思ってます。
2: 将来。楽しみですね。サムライ忍者を混ぜた
3: ら、そうですね。そうですね。
2: はい。楽しみ。すみません、今日はありがとうございます。
4: だから修行者一生指導者というのは一生修行者でもあるわけです。
5: それは師範もそう
4: です。それもちろんです。師範だと言われたって、皆さんの元に立って座ってますけど。
0: มียาก็ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เหล่านี้นั้นไม่มีวันจบสิ้นค่ะ

0: วัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำมันอยู่

0: บอกว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกนะคะโดยรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มดำเนินรายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี
1: แต่วันที่6ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่นานมานี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้อยากให้แทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเยือนแอฟริกาของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรครับ
2: ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเขานะคะก็คือต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาค่ะแล้วก็ต้องการที่จะลดบทบาทท
1: างการค้าและความร่วมมือนะครับด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกับจีนนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยมองว่าอิทธิพลของจีนเนี่ยที่มีต่อแอฟริกา
2: ประเทศจีบูตีด้วยนะคะแล้วก็ประเทศเนี้ยค่ะเป็นประเทศที่สามารถกระจายสินค้าไปยังยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาได้ด้วยค่ะแบบเป็นเมืองท่านแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ด้วยนะคะค
1: ่
2: ะแล้วก็จะส่งเสริมให้รัฐบาลจีบูตีนะคะมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศด้วยค่ะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะคะแล้วก็พูดประเทศต่อไปเนี่ยที่เขาเยือนก็คือประเทศชาดค่ะความสำคัญของประเทศชาดนี่ก็คือเป็นมีขนาดอันดับ5ของแอฟริกา

0: การนะคะแล้วก็มีทรัพยากรมากค่ะอย่างเช่นทองคำยูเรเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จึงทำให้สหรัฐเนี่ยมีความสนใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับประเทศชาติค่ะ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง
2: สามารถไปทั้งแอฟริกาตะวันตกก็ได้หรือว่าไปแอฟริกาตะวันออกก็ไม่ไกลนะครับมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร
1: ์เพราะเข้าใจว่าเป็นส่วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโบโกฮารามเช่นเดียวกับประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่อดีตรัฐมนตรีนี่จะเยือนเป็นประเทศถัดไปในกำหนดการของการเยือนแอฟริกาแล้วนะคะ
0: ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการความร่วมมือทางด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะ
2: ครบทุกด้าน
0: ครบทุกด้านเช่นเดียวกัน
1: ก่อนจะจบด้วยประเทศไนจีเรีย
2: ประเทศสุดท้ายประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับทางสำคัญนะครับแล้วก็ระดับสูงของสหรัฐทีเดียวครับในรอบหลายปีของสหรัฐนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าแทมมี่เพิ่งจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปลดเรามาวกตของสหรัฐนี่
1: ใช่ค่ะ
2: กลับมาแล้วทำไม
3: ค่ะไม่น่ามัสยาสิริมาตยานันนะคะก็เริ่มต้นด้วยเรามีของประกอบรายการของ
2: ค
3: ือ ต้องนะว่าช็อกโกแลตที่จริงแล้วมันมาจากเหมือนกับเมล็ดกาแฟมามันเป็นเมล็ดมาจากต้นใช่แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะเอาม
1: ันทำเป็นผงใส่พวกส่วนผสมพวกก
3: ่
1: อนที่จะออกมาเป็นน้ำตาลนมออกก็จะเป็นช็อกโกแลตแท่งอย่างที่เราเห็น
3: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่ว่าต้นโกโก้เนี่ยปลูกในแถบ
3: โกโก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่2ประเทศในแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศพี่ปุ้ยนะคะก็คือประเทศ
2: อะไรครับ
1: โกติวัวและกาน่านะคะ
3: ใช่แล้วค่ะใช่เซอร์ของช็อกโกแลตเอโกโก้มาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเหล่านี้เลย
1: อ้าวแล้วประเทศที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดของโลกเป็นประเทศไหนบ้างคะ
3: น่าจะเป็นอเมริกาใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวต้องดู
3: อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ขออภัยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ในด้านของด้านบริโภคเนี่ยใช่ค่ะ
4: Is een van de 700.000 kleine boeren werkzaam in de Ivoriaanse cacaoteelt. Hij oogst en droogt de bonen, maar hij kan er zelf geen chocola van maken.
5: Donc on est avec là les ces fèves là. Est-ce que vous savez ce qu'on en fait?
6: En tout cas, nous on sait pas comment.
1: อุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและวงการช็อกโกแลตในขณะนี้นะคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าในช็อกโกแลต1แท่งเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายของช็อกโกแลตมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราจะ
3: ซื้อซอร์สของโกโก้ของเขาโดยการเป็นแฟร์เทรดประมาณนี้โดยวิธีการจัดการปัญหาอย่างนี้เนสเล่บริษัทอย่างเนสเล่บริษัทใหญ่ๆที่นำเข้าโกโก้จากแอฟริกาก็จะเข้าร่วมการagreement ที่จะซื้อของแฟร์เทรดมันอาจจะไม่เหมือนสตรัคเจอร์ของเขาเรียกอะไรนะคะพี่ชอน
2: ธุรกิจเพื่อสังคม
3: ธุรกิจเพื่อสังคม
2: แตกต่างนิด
1: ที่จะส่งลูกหลานหรือว่าเด็กเนี่ยไปเข้ารับการศึกษาไปอยู่ในระบบการศึกษาไปโรงเรียนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการแก้แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมี
3: โกติวัวก็พยายามที่จะสนับสนุนการเพราะเรื่องอะไร process ให้มันเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันคือแทนที่จะเป็นแค่ผู้ผลิตโกโก้แล้วก็ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ image ที่เราเห็นในแอฟริกาแล้วช็อกโกแลตเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้
2: ยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยครับ
3: ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: Bicycle Diary
1: ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยนึกถึงปัญหารถติดควันพิษในกรุงเทพทั้งนั้นแหละครับ
2: เหมือนแบบว่าถ้าเราว่างหรือเราอาจจะปั่นแบบเขาบ้างอะไรเงี้ย

0: มีเลนสำหรับความปลอดภัยสำหรับจักรยานวิ่ง
1: อันนี้นะ
2: ครับผม
3: ประมาณ6กิโลครับ
1: 6กิโลอ่ะครับ
3: ใช่ฮะ
1: โอ้โหเรื่องราวของซันที่มาทำงานที่เนี่ยเป็นมาไงเอ่ย
3: การเดินทางเราได้เองเราอยากไปเร็วเราอยากไปทางไหนเราอยากอยู่ตรงไหนอยากจะเปลี่ยนทางไปขี่จักรยานเลียบแม่น้ำชมวิวสวยๆหรือแวะซื้อของกินเราทำได้หมดจักรยานเนี่ยได้เรื่องสุขภาพออกกำลังกายแล้วเราอยากจะทำพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขาเปิดรับสมัครแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีก็เลยลองเข้ามา

0: เป็นทางด่วนแล้วก็จะไม่มีรถอย่างอื่นมายุ่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
1: สวรรค์จริงๆครับนี่แหละครับเยี่ยมเลย
0: ถูกใจเลยใช่ไหมครับ
2: ถูกใจมากครับ
0: จริงๆนี่เป็นไอเดียของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับ
1: ครับ
0: คุณมงคลเนี่ยแกพยายามผลักดันมาหลายปีแล้วจนล่าสุดเนี่ยเรามีโอกาสได้ประชุมกับกทม.แล้วก็นำเสนอตรงนี้ไปเนี่ยเขาก็สนใจรับในไอเดียแต่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ว่ามันได้ตลอดทั้งเส้นไหมอะไรเงี้ยครับ
1: มาถามน้องๆบ้างดีกว่านะครับว่าตรงนี้แต่ละคนเนี่ยมาทำอะไรหน้าที่อะไรตรงนี
3: ้ก็ตามตำแหน่งงานเนี่ยนะคะก็เป็นนักสร้างสรรค์แผนที่ค่ะ
1: ครับผม
3: มาเพื่อช่วยพี่ซันเนี่ยทำจัดการเส้นทางของจักรยานลงคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อผลิตเป็นหนังสือ
1: แล้วตอนนี้นี่มาทำงานที่นี่ได้นานยังครับ
3: ก็ประมาณสัปดาห์กว่าแล้ว
1: สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหน
3: มหาวิทยาลัยมหิดลค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือตอนนี้มาฝึกงานที่นี่ถูกไหมครับแหมโชคดีไปนะฮะมีคนมาช่วยงานนะครับ
0: พอดีช่วงปิดเทอมครับ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับ
0: ตรงตามแผนนะครับ
1: อย่างนี้เนี่ยเรามาทำเลนจักรยานมาคุกคีกับวงการนี้ครับมีรู้สึกว่าทัศนคติเปลี่ยนบ้างไหมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จักรยาน
4: ก็เปลี่ยนไปนิดนึงฮะก็จะพบว่าจริงๆแล้วคือจักรยานมันก็สามารถที่จะปั่นได้ในเมืองเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่ลำบากในกรุงเทพอยู่
1: แต่ทำได
4: ้ทำได้
1: ไม
4: ่ประกันชีวิต
1: เอ๊ะยังไงเนี่ย
5: เส้นทางจักรยานอ่ะมันก็ตามความคิดของตัวเองอ่ะมันจะช่วยให้คนอ่ะหันมาขี่จักรยานมากขึ้นมีเส้น
1: ได้เลยครับอ่ะพร้อมแล้วครับ
0: ไปครับสำรวจโดยการถือว่าเราเริ่มจากมูลนิธินะครับออกไปตามทางเรื่อยๆนะครับทีนี้ต้องลองสังเกตว่าตั้งแต่เราสตาร์ทตรงนี้ไปเนี่ยระดับความปลอดภัยเป็นแบบไหน
2: ถือว่าเป็นระดับความปลอดภัยแบบยังไงฮะเบอร์1ซึ่งปลอดภัยมากหรือเบอร์2ซึ่งปานกลาง
0: คือเบอร์1ไม่ใช่แน่นอนตัดทิ้งได้เลยเพราะเบอร์1เนี่ยรถใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้เบอร์2เนี่ยคือรถใหญ่เข้ามาได้แต่วิ่งได้ไม่สะดวกนะในตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเราเหมาเป็นเบอร์3ดีกว่า
1: โอเคได้ครับ
6: เรื่องระดับความปลอดภัยที่ซันพูดถึงอยู่นี้จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับที่1คือระดับความปลอดภัยสูงสุดหมายถึงเส้นทางที่ใช้สัญจรได้เฉพาะคนเดินเท้าและการใช้จักรยานระดับที่2นี้เส้นทางนี้รถยนต์สามารถวิ่งได้ระดับนี้สำหรับจักรยานแล้วต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเลยครับ
0: อาจจะต้องวางฝาท่ออย่างนี้เดี๋ยวจอดกันเลยครับขี่มาแล้วเราพบว่ามีตะแกรงฝาท่ออยู่นะครับเราก็ต้องเขียนบันทึกไว้ให้รู้ครับว่าตรงนี้เนี่ยควรจะมาปรับปรุงแก้ไขนะครับในตัวแบบบันทึกนะครับเราต้องมีการกำหนดรหัสช่วงเส้นทางนะครับจากจุดนี้มาถึงทางนี้ครับเรามาเจออุปสรรคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องกาดอกจันไว้สัญลักษณ์ดอกจันไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาเขียนข้อมูลไว้ที่ช่องตรงนี้ว่าเนี่ยมีตะแกรงฝาท่ออยู่นะครับอันตรายควรจะปรับปรุงนะครับระดับความปลอดภัยก็ติ๊กไป
1: แล้วก็อาจจะใส่รูปภาพเสริมไปด้วยอะไรงี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีกล้องเนี่ยเราก็ใส่รูปภาพแล้วอาจจะเขียนรหัสของรูปภาพไว้ครับรหัส001อะไรเงี้ยครับจะได้อ้างอิงกันได้นะครับอย่างนี้คือทางระดับ2รถใหญ่เข้ามาได้แต่เข้ามาเพื่อมาจอดแม้เรามาตอนช่วงเที่ยงเนี่ยนะ
1: ไอ้นี่มัน
0: เรายังเจอทางร่มๆอยู่
1: นี่มันซอยตันเนี่ยครับเนี่ย
0: ไม่ตันครับเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ด้วยไหมครับ
1: โอ
0: ้ขอบคุณนะครับ
1: โอ้โหมีทางออกตรงนี้ด้วย

ื่ออะไรนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างแคบแล้วก็เป็นร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเราถือว่าเป็นทางระดับหนึ่งจะค่อนข้างปลอดภัยมากสำหรับคนนะครับคนขี่จักรยาน

0: ว่าตรงนี้มันเป็นย่านที่เขาทำพวกชุบเงินชุบทองอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราขี่แล้วถนนใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในเขาทำอะไรยังไงกัน
1: เรามาจอดตรงนี้ทำไมครับ
0: อ๋อเราอยากหยุดให้ดูนิดนึงครับเวลาเราขี่จักรยานขึ้นมาบนสะพานครับอยากให้ลองดูสองฝั่งข้างทางครับว่ายังมีสะพานอื่นที่ดีกว่าสะพานที่เราอยู่ตรงนี้ไหมนะครับเพื่อที่จะได้ไว้สำหรับกำหนดเส้นทางอื่นที่ดีกว่าอย่างนี้เราลองมองไปฮะฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนู้นก็ไม่มีงั้นแสดงว่าตรงนี้ก็มีแค่สะพานนี้สะพานเดียวที่จะข้ามได้เส้นนี้ถ้าขี่เย็นๆจะรู้สึกดีมากเลยครับได้ชมพระอาทิตย์ตกตรงนู้นพอดีเลยอันนี้จะเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราต้องจดไว้ครับแถวนี้ทุกเกือบทุกวันจะเป็นตลาดสะพานพุทธดังนั้นเนี่ยตั้งแต่สัก4โมงเย็นเป็นต้นไปเส้นทางนี้จะใช้ไม่ได้ตรงนี้เป็นทางจักรยานของกทม.นะครับมีป้ายสัญลักษณ์

0: โหสนุกมากเลยครับคือความรู้สึกผมนะฮะผมคิดว่าการปั่นจักรยานในเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้เส้นทางได้รู้ซอยเล็กซอยน้อยต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็เดินไปที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่ามีวิวทิวทัศน์มีตึกต่างๆสวยๆให้ได้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับก็เพลินดีอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้เที่ยวปั่นมา
1: วันนี้นี่วนมาจริงๆก็ประมาณ10โลได้ครับ
0: 10โลอ่ะครับรู้สึกว่าแบบเหมือนสักแค่3โลเองเท่านั้นเองรู้สึกว่ามันแบบมันแป๊บเดียวเองถึงละสนุกมากเลยครับวันนี
1: ้ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้ซันพูดถึงเรื่องของคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ตรงนี้ดีกว่า
1: 1เลยต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ขี่จักรยาน2ต้องช่างสังเกตนะครับ2อย่างเนี้ยสําคัญมากอยู่ดีจะให้มือใหม่มาสํารวจเส้นทางจักรยานเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องคอยระวังกับหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับ
0: ครับผมสําหรับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยครับ
1: ครับผม
0: สามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงมั้งครับ
1: ได้ครับก็โทรเข้ามาที่มูลนิธิก็ได้นะครับกดเบอร์นะครับ026222250-2นะครับหรือว่าจะเข้ามาคุยใน Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปใน Facebook เสิร์ชมูลนิธิโลกสีเขียวนะครับก็สามารถมาคุยกันได้ครับ
0: ครับผมและอย่างนี้เนี่ยสำหรับใครที่สนใจจะอยากจะเริ่มมาปั่นจักรยานเนี่ยต้องเริ่มยังไงครับ
1: 1เลยครับเราคงต้องค่อยๆทำความคุ้นเคยกับจักรยานก่อนนะครับเราต้องขี่จักรยานคล่องพอสมควรตอนแรกเนี่ยเราซ้อมในซอยซ้อมแถวๆบ้านก่อนให้คุ้นเคยมีรักษาสมดุลได้ดีก่อนนะครับพอขี่คล่องมั่นใจแล้วค่อยมาออกถนนนะครับ
0: วันนี้นะครับสนุกสนานมากเลยครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางซันมากเลยที่พาเจฟฟรีย์ทัวร์นะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้วิธีการทำแผนที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณมูลนิธิโลกสีเขียวด้วยที่ทำแผนที่ดีๆแบบนี้มาให้กับประชาชนชาวไทยของเรานะครับให้กับชาวกรุงเทพได้มีแผนที่จักรยานนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
2: การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกขับรถมาปั่นจักรยานกันหมดนะครับผมก็ยังคงขับรถอยู่ครับหลายคนที่ปั่นจักรยานก็ยังใช้รถยนต์อยู่แต่ถ้าเราสะดวกที่จะใช้เป็นครั้งคราวเวลาของไม่เยอะระยะทางไม่ไกลนักการปั่นจักรยานก็เป็นทางเลือกที
3: ่พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 ตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซะจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซะจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโรนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยและพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยเชิญไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องส่ง4ในการนี้

ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บันดอกและทรงสอด้วงในเพลงต้นเพลงชิงเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพเนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติโดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห่วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกแล้วทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อดำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนใส่พระราชฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงบันทึกเรื่องราวผ่านการทรงพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้นครเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีในการนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหากรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสางวาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงซึ่งเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอัปสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรร่วมกับกรมสัมพวุฒิทหารบกและกรมอู่ทหารเรือดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026 ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่11 2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Bekko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contest

Hens and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายภูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเด็นของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหมเรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทย

0: เป็น1 ใน 9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วย
1: และแฟชั่นแห่งความยั่งยืนมาจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรนายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการ Asia Financial Holding และนางสาวเฮเลซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลด้วยกล่าวถึงความแตกต่างของเมืองต่างๆที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสแต่ยังมีอีกหลายเมืองที่ผู้คนยังต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมิติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาเทศบาลตำบลบางลึกจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกามูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกานายภูใหม่จงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินและครอบครัวเลิศสุทารสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา10 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดพร้อมคณะกันนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภรณ์นเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูป

จากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีและวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงแรงงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาทพัฒมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบรปกรณ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือและครอบครัวชัยเฉเนียนครอบครัวกุลวงนายวัศวัตรเนตรประหาดพร้อมคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3และบริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้จะอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสหรือชพด HDUTณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่วันนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศวภาเอกยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
1: ขอรับ
0: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแล

0: ไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
2: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
0: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
2: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
3: สิ่งหนึ่งครับก็คือเราเรียกสิ่งนั้นคุ้นหูกันมากเลยเนาะคือคำว่าเทคโนโลยีครับคำถามแรกเลยครับเทคโนโลยีคืออะไรครับยกตัวอย่างก็ได้ครับว่านักเรียนคิดใช้อยู่ทุกวันนี้ครับที่เป็นเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
4: โทรศัพท์ค่ะ
3: โทรศัพท์มือถือมีอะไรครับ
4: คอมพิวเตอร
3: ์อำนวยความสะดวกของเรานะครับเดี๋ยวในเนื้อหาต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้ครับว่าถ้าเราต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาครับเราจะมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนทุกคนได้รับเอกสารแล้วใช่ไหมครับเป็นใบงานเนาะในเรื่องของบอร์ด IPSC Wi-Fi นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนครับลองเปิดศึกษาครับเกี่ยวข้องกับ IPSC Wi-Fi เนี่ยนะครับศึกษารู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์นิดหนึ่งนะครับว่า IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีคุณสมบัตินะครับหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลานะครับลองศึกษาเริ่มได้ครับเลื่อนลงมาครับเราก็จะเจอกับตัวติดตั้งนะครับซึ่งตัวติดตั้งเนี่ยมีหลายตัวมากเลยเนาะแล้วทีนี้ครับเราจะเลือกอย่างไรนะครับนักเรียนก็ต้องดูครับว่าเราเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหนนะครับถ้านักเรียนใช้ Windows นักเรียนก็เลือกเลยครับ Windows แต่ถ้านักเรียนใช้ Mac นะครับนักเรียนก็เลือก Mac นะครับหรือใครใช้ Linux นะครับก็เลือก Linux ได้นะครับในที่นี้คุณครูจะเลือกเป็น Windows ก่อนนะครับขั้นตอนการติดตั้งคือนักเรียนก็เลือกครับคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะกด install ครับครับหลังจากเราติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ install เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนลองดูกันนะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกเลยครับเราต้องไปเซตก่อนครับว่าบอร์ดที่เราจะใช้ครับเป็นรุ่นไหนนะครับนักเรียนมองด้านบนครับเราก็เลือกเลยครับกดเมนูนะครับอันที่2นะครับทีนี้ครับเราก็จะมันก็จะมีนะครับบอร์ดยี่ห้อต่างๆปรากฏขึ้นมานะครับนักเรียนก็เลื่อนลงมาครับหรือค้นหาก็ได้ครับว่า IP นะครับ ST นะครับนักเรียนก็เลื่อนมานะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า IPSC Wi-Fi นะครับแล้วนักเรียนก็กดเลือกครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดchange board นะครับเพื่อเปลี่ยนให้โปรแกรมรองรับกับบอร์ดนี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มครับนะครับเท่านี้นะครับบอร์ดเราเนี่ยก็สามารถรองรับกับนะครับบอร์ดที่เราจะใช้แล้วเนาะต่อมาครับนักเรียนมองด้านบนนะครับจะมี1จุดนะครับที่เราต้องตั้งกันก็คือนักเรียนคลิกไอคอนนี้นะครับทีนี้ครับเราต้องดูครับว่าเครื่องเราเนี่ย USB นะครับที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันกับบอร์ดเนี่ยมันใช้อยู่ในคอมพอร์ตไหนนะครับซึ่งเราสามารถมันมีหลายตัวนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในที่นี้เลือกคอม1นะครับแล้วก็ serial upload นะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เช็คเรียบร้อยแล้วก็กดโค้ดได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะพร้อมสำหรับในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราแล้วนะครับหลังจากที่เรียนได้เห็นนะครับขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับ KVIDE แล้วเนาะเราก็จะพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดของเรานะครับแต่ครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเขียนกันเราต้องมารู้จักบอร์ดตัวนี้ก่อนครับว่าบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับอะไรบ้างแล้วส่วนไหนนะครับเรียกว่าอะไรนะครับ

0: ได้เลยครับเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับลองเช็คนะครับว่าอุปกรณ์นักเรียนครบหรือเปล่านะมีเหมือนตามครูไหมนะครับตัวสำคัญเลยนะครับคือตัวนี้ครับนักเรียนหยิบมานะครับที่เป็นลักษณะเป็นบอร์ดนะครับ2ตัวตัวแรกนักเรียนสังเกตนะครับตัวที่มันจะมีหน้าจออยู่นะครับมีจอเห็นไหมตัวที่มีจอนะฮะตัวนี้คือ IPSC Wi-Fi นะครับดูครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วมีหน้าที่อะไรนะครับถ้าภาพนะครับในเอกสารไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนเอาบอร์ดจริงขึ้นมาดูครับแล้วก็เทียบกันว่าลักษณะที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะครับว่าองค์ประกอบของพอร์ตนะครับ USB อยู่ตรงไหนเอ่ยได้ศึกษามาแล้วนะครับเสียบไปนะก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับการเตรียมบอร์ดนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญก็คือการทำอะไรครับการเขียนโปรแกรมถูกไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราต้องแก้นะนะครับฟึบเราต้องแกะใส่ค่าให้กับมันเนาะนะครับค่านักเรียนมาตรงแมทนะครับแล้วก็เลือกค่าฟึบทีนี้ครับหลังจากนักเรียนได้ทำกิจกรรม 1.2 ไปแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่าลักษณะของอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องเขียนยังไงฮะนักเรียนต้องรับค่า input นะครับจากตัวต้นฐานปรับค่าได้นะครับเข้ามาที่บอร์ดแล้วบอร์ดก็มีการประมวลผลเพื่อที่จะเอาพุทต่อไปนะครับแล้วการเอาพุทคืออะไรเอ่ย
1: ก็จะเป็นตัว ZX LED ค่ะที่ไฟมันจะออกมาตรงนี้ค่ะ
0: ตัว LED นั่นเองนะครับที่มันจะแสดงให้เห็นแล้วนะให้เห็นนะครับว่าสว่างน้อยนะครับก็ใช้แนวคิดตรงนี้นะครับหลักการตรงนี้เอาไปประยุกต์ได้เลยนะครับพอเห็นภาพไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างการเขียนนะครับโดยใช้พอร์ตดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับมีใครนะครับ
2: ตัวพอร์ตดิจิตอลครับจะมีสัญญาณแค่0กับ1ครับ
0: อะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลนะครับกับพอร์ตที่เป็นอนาล็อกด้วยนะครับว่า2ลักษณะ2พอร์ตเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับในเนื้อหาต่อไปนะครับเราก็จะมีความตื่นเต้นมากขึ้นครับเพราะว่านักเรียนจะได้ลองนะครับใช้ IoT การควบคุมบอร์ดนะครับหรือควบคุมไฟผ่านมือ
3: เพื่อควบคุมเนี่ยนักเรียนก็จะได้เข็นแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราจะพบเห็นอุปกรณ์อัตโนมัติเหล่านี้นะคะอยู่โดยทั่วๆไปอย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะนะคะหรือว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูดฝุ่นพื้นอัจฉริยะแบบนี้นะคะที่สามารถที่จะดูดฝุ่นพื้นได้ในส่วนต่างๆของบ้านโดยที
4: ่มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยัง
5: ครับทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
6: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
5: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
6: ไปขอฝึกกับด้านชดหน้าปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
5: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
6: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
5: คือ23ก็มีรักก็เป็นนักเพาะกายบ้าง
6: ได้ครับ
7: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ

0: เนี่ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อย

0: ใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆก็มันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะ
1: ก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได
0: ้ยังแข็งแรง
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้ยพี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มี
1: สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับนั่น
0: แ
1: หละ
0: แล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
0: เหมาะสมใช่ไหม
1: ครับ
0: พักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
1: นั่น
0: แหละค่ะและเนี่ยล่ะค่ะคือ
2: เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ่ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะ
1: และสามารถทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
2: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
1: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
2: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะหาในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
1: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใส
3: ไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะในเขตลาดพร้าวมันมีตั้ง35-36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
2: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
3: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลง
4: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็น
2: วันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างคะวันนี
5: ้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคนติดห้าง
2: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยคะ
5: ดูแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
2: แล้วถ้าอย่างสมมุติเสาร์อาทิตย์ป่าคิดว่าม
5: ี
2: ความหมายว่ายังไงบ้าง
5: สำคัญใช่ไหมเราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
2: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะ
5: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ได้นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: แนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจน
1: เขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
2: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่ออะไรอย่างนี้อย่างอนุบาลหมอมีอะไรเป็นอันนี้มีป๋าคนเดียวนะ
1: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
2: อยู่บ้าน
1: กายด้วย
2: ทะเลาะกับลูกสะใภ้มากกว่าลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
1: สมมุติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านนอนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบนี้ค
2: ่
1: ะ
2: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
1: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
2: หาความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่

0: ฟังเอาไว้แล้วกันนะแล้วให้ทุกคนที่อายุมากนะอย่าเพิ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายเขาบอกให้สุดให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพละกำลังนะตามพละกำลัง
1: ตามแรงที่เรา
0: โอ้
1: ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
0: มีสาระมากมีสาระมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัสังขัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ

0: ามิธัมมัญจะสัง
1: ฆานำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์ใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญ

ิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการภาวนาในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆไปเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่ควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอาพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิ

ธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

0: I'm so bored. There's nothing to do.
1: You want to go see a movie?
0: I already checked what's playing in the cinema and there's nothing interesting showing today. Besides, I've already seen most of what's playing.
1: No surprise, you love watching movies.
0: You're right.
1: Drama. It's when I'm stressed out. I love watching them, yeah.
0: What type of sports do you watch on TV?
1: I like watching football and wrestling. I don't play football and I don't wrestle, but I like watching the matches.
0: By the way, I have 2 tickets to the Chill Out Jazz Festival. Do you want to go?
1: When is it?
0: This Sunday.
1: Yeah, sure, I'd love to. I haven't been to any concerts in a while. It's exciting.
0: Yeah, and talking about music, the Disney's Broadway musical, The Lion King, is coming to our city this August.
1: Really? My niece and nephew would love to see them. I'd better book the tickets before they're sold out.
0: You're right, it's a good show.
1: So what do you want to do now?
0: Let's play video games. What game do you want to play?
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮ้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้อง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษา

0: อย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงแรกเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมารู้ความหมายในภาษาไทยค่ะพอได้ความหมายในภาษาไทยแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ยังจะสอนการเขียนสะกดภาษาลาวด้วยค่ะด้วยการผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ไปภาษาลาวไปพร้อมๆกันนะคะช่วงหมวดคำศัพท์วันนี้นะคะจะเป็นหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์ค่ะเวียงจันทน์ถือว่าเป็นเมืองหลวงนะคะที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปพอไปถึงเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์มาเรียนรู้กันนะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าประตูไส้ประตูไส้หมายถึงประตูชัยค่ะคุณผู้ชมประตูก็หมายถึงประตูนั่นเองค่ะหอพระแก้วหอพระแก้วแปลว่าหอพระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเรียกว่าหอค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มค่ะหรือจะใช้ทั้งร้านที่มีการจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยกันในภาษาลาวก็จะเรียกว่าห้านกินดื่มค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาห้องก็หมายถึงโรงค่ะหูบเงาหูบหมายถึงรูปเงาก็หมายถึงเงาโรงอะไรเอ่ยที่มีการฉายเห็นทั้งรูปและเห็นทั้งเงาคุณผู้ชมคะภาษาลาวหมายถึงโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพขัวภาษาลาวแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปทางฝั่งลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพค่ะที่จังหวัดใดก็ช่างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตัวอักษรฝั่งไทยเขียนว่าสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพแต่พอไปถึงครึ่งกลางของสะพานเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนเป็นฝั่งลาวคุณผู้ชมก็ต้องอ่านใหม่นะคะเพราะจะเจอกับคำนี้ค่ะขัวมิตรภาพเพราะฉะนั้นขัวจึงแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าวังเวียงวังเวียงหมายถึงเมืองวังเวียงนั่นเองค่ะเมืองนี้อยู่ในแขวงเวียงจันทน์เหมือนกันนะคะแต่ออกไปนอกตัวเมืองนิดนึงค่ะเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวที่น่าสนใจมากเพราะมีบรรยากาศเต็มไปด้วยเทือกเขาและแม่น้ำค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเบื่อท่องเที่ยวเวียงจันทน์ต้องเลยไปถึงวังเวียงวังเวียงไปต่อค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตค่ะคุณผู้ชมสนามหมายถึงสนามนั่นเองค่ะสนามบินจึงหมายถึงสนามบินในภาษาไทยค่ะส่วนชื่อที่ว่าวัดไตวัดไตตั้งตามบริเวณที่อยู่ใกล้ค่ะเพราะฉะนั้นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดนะคะวัดนี้จึงเรียกว่าวัดไตจึงตั้งชื่อสนามบินใกล้กับวัดนะคะที่ตั้งอยู่ในนั้นค่ะคือสนามบินวัดไตคุณผู้ชมคะเที่ยวเมืองลาวค่ะเปิดประตูไปสู่ลาวนะคะเพียงแค่เราไปเที่ยวในเวียงจันทร์หรือสถานที่สำคัญต่างๆเราก็จะได้พบกับวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศลาวด้วยค่ะจากที่ไหนคะจากสถานที่ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักสถานที่ต่างๆในเวียงจันทร์อะไรบ้างแล้วค่ะคำแรกเลยนะคะประตูไซประตูไซหมายถึงประตูชัยค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วก็หมายถึงหอพระแก้วหรือคนไทยรู้จักในนามวัดพระแก้วก็ได้นะคะไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยค่ะ ไปต่อนะคะ

ห้องหูบเงาห้องหูบเงาหมายถึงโรงภาพยนตร์ค่ะในประเทศลาวเริ่มมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะมีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เขตตัวเมืองค่ะก็จะไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมว่างเวียงว่างเวียงหรือเมืองวังเวียงสถานที่ต่างอากาศที่น่าสนใจและต้องไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในนะคะกำแพงนครเวียงจันทน์และออกไปนอกกำแพงนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมตู่ตู่ต่อตาค่ะคุณผู้ชมต่อตาภาษาลาวหรือต่อเต่าในภาษาไทยค่ะเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหัวของต่อตาอยู่ระดับบรรทัดนะคะเขียนขึ้นไปเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะส่วนสระก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมใช้สระอูค่ะนี่ขัดยอยักษ์ในภาษาไทยต้องแปลงร่างค่ะกลายเป็นไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนหางจะยาวหน่อยค่ะนี่คือไม่ไม้ในภาษาลาวค่ะใช้ซ่อสร้างซ่อสร้างคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะหัวใหญ่นิดนึงนะคะช้างเมืองลาวหัวใหญ่ค่ะหางลากยาวมากเลยค่ะเลยบรรทัดลงไปนะคะอ่านว่าประตูไส้ประตูไส้ไปต่อนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายก็จะกลายเป็นแค่ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสระอนะคะเขียนกลมๆอยู่บนพยัญชนะเฉยๆค่ะเราใช้พยัญชนะหอฮานค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะตัวนี้ค่ะบวกด้วยสระอค่ะบวกด้วยสระอนะคะเป็นแค่ตัวกลมๆตัวเดียวไม่มีออ่างนะคะหอค่ะพระค่ะคำต่อไปนะคะไม่มีรอเรือค่ะไม่มีรอเรือนะคะก็จะเหลือแค่พ่อผู้พ่อผู้หรือพ่อพานในภาษาไทยค่ะใส่ด้วยรูปสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะเหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะสระแอค่ะในคำว่าแก้วสระแอนะคะลากจากข้างล่างค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกอไก่ภาษาลาวมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวด้านล่างนะคะม้วนลากขึ้นไปค่ะเป็นกอไก่ปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะเหมือนอ่านนิดนึงใช่ไหมคะปิดด้วยค่ะรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะอ่านได้ว่าหอพระแก้วไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อภาษาไทยใช้รอเรือก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะห่อเฮือนห่อเฮือนหางขึ้นนะคะสังเกตไหมคะหางขึ้นค่ะเวลาจำนะคะถ้าเห็นตัวคล้ายๆรอเรือมีหางขึ้นหมายถึงห่อเฮือนจำยังไงดีคะขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนหางขึ้นค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาม้วนหัวนะคะไปต่อค่ะคำว่ากินนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะนี่คือกอไก่ค่ะคุณผู้ชมสองหัวนะคะปิดด้วยน่อนกค่ะน่อนกค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสระอีด้านบนค่ะสระอีค่ะกลายเป็นกินค่ะคุณผู้ชมอีกคำหนึ่งนะคะดื่มดื่มคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นน่อนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวด้านล่างม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะต่อด้วยสระอึค่ะสระอึคือเอาสระอินะคะคุณผู้ชมเห็นสระอินะคะว่ากินใช่ไหมคะเอาสระอิค่ะมาใส่จุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะคุณผู้ชมใส่ไม้เอกค่ะรูปวรรณยุกต์เอกกลายเป็นดื่มห้านกินดื่มไปต่อเลยนะคะคำว่าห้องหูบเงาห้องหูบเงาออกเสียงเป็นฮอ

0: คุณผู้ชมรู้จักฮอเฮือนแล้วนะคะหางขึ้นใช่ไหมคะหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะนี่คืององัวหางยาวค่ะใส่รูปสระโอค่ะสระโอก็จะกลายกันเป็นว่าโฮ่งไปต่อค่ะฮูบเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยฮอเฮือนสะกดด้วยบอแบ้ตัวนี้เรียกว่าบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอูด้านล่างค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะฮูบคำสุดท้ายนี่สิคะน่าสนใจมากอย่าเขียนผิดนะคะเงาเงาคุณผู้ชมคะสระเอาภาษาลาวมี3รูปค่ะสระเอาภาษาลาวบวกด้วยสระ3รูปนะคะรูปแรกคือสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะคุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะสระเอาภาษาไทยมี2รูปแต่ภาษาลาวมี3รูปบวกไม่โก่งค่ะไม่โก่งหัวลงนะคะไม่โก่งหัวลงค่ะเราได้สระเอาแล้วเราก็บวกด้วยง้องัวคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะงัวหางยาวค่ะหางยาวนะคะอ่านได้ว่าโฮ่งฮูบเงาไปต่อเลยค่ะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพคุณผู้ชมคะสระอัวจำได้หรือยังคะสระอัวบวกด้วยไม่โก่งและวอวี่ไม่โก่งและวอวี่เมื่อจะพูดคำว่าขัวก็ใส่ขอไข่ค่ะคุณผู้ชมหัวใหญ่นะคะขอไข่ค่ะขัวนะคะมิตรภาพเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเขียนเหมือนไทยแปลว่าอะไรคะเขียนด้วยการตามเสียงค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวออกเสียงมิตรภาพก็เขียนแบบมิตรภาพแบบนี้ค่ะพยัญชนะตัวแรกเลยนะคะม่อแมวใส่ดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมไปต่อด้วยสระอินะคะส่วนคำว่าตะภาพไม่มีรอเรือค่ะต่อตาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะเหมือนหัวด้านล่างค่ะใส่สระอะค่ะไปต่อนะคะภาพค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงรูปค่ะพ่อผู้หรือพ่อพานค่ะไปต่อค่ะสระอานะคะสระอามีหัวนะคะแล้วก็สะกดด้วยบอแบ้สะกดตรงตัวค่ะเราก็จะได้ว่าขัวมิตรภาพไปต่อนะคะวังเวียงวังเวียงคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะวังวอวีวอวีนะคะงองัวหางยาวนะคะไม่หันอากาศค่ะเหมือนไทยนะคะส่วนสระเอียนะคะคุณผู้ชมสระเอียวอวีขึ้นต้นค่ะสระเอียถ้ามีตัวสะกดต้องใช้เป็นยอเฟื้องค่ะถ้ามีตัวสะกดจำไว้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้เป็นยอเฟื้องยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะเขียนหัวจากข้างล่างนะคะทุกครั้งเขียนหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะจะกลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดจบแล้วค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดงองัวหางยาวค่ะกลายเป็นวังเวียงวังเวียงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตเราจะสอนกันคำว่าสนามนะคะคุณผู้ชมสนามค่ะนะคะออกเสียง2พยางก็เขียนรูปสระ2พยางเลยค่ะสะใช้สอเสือค่ะนี่คือสอเสือจากภาษาลาวนะคะจะมีหัวข้างบนนะคะสระอะค่ะเพราะออกเสียงสะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมมีหัวนิดนึงนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างขึ้นไปอีกมีหัวนิดนึงค่ะคุณผู้ชมจำนอนกและม่อแมวได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะจากข้างบนนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะม่อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าสนามค่ะบวกคำว่าบินวัดไตก็จะกลายเป็นสนามบินวัดไตซึ่งเขียนเหมือนกันกับไทยส่วนคำว่าไตจำได้แล้วใช่ไหมคะไม้มาลัยไม่ไม้ต่อตาค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: เจ้าสบายดีสมทราย
1: ขอโทษเจ้ามีเวลารวมกับข่อยบ่ข่อยมีเรื่องอยากฮู้

0: หลายแนว
1: ได้เจ้าอยากฮู้เรื่องหยังแดล่ะ
0: ข่อยอยากมีหมู่ฝึกลมภาษาลาวข่อยมาอยู่เวียงได้ดลแล้วอยากฝึกเว้าภาษาลาวกับทุกๆคน
1: ยินดีที่ได้ลมกับเจ้าจะเว้าภาษาลาวเก่งแล้วได้นี
0: ่บ่เก่งปานใดดอกเสียงเว้าอาจจะบ่คือกับคนลาวแท้ๆ
1: เจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่เวียงจันทน
0: ์ข่อยมาเรียนอยู่ลาวได้2เดือนแล้วพอข่อยต้องมาเฮ็ดเวียงอยู่นี่
1: เจ้าเรียนภาษาลาวอยู่ไส
0: ข่อยเรียนภาษาลาวอยู่ประเทศไทยก่อนสิมา6เดือน
1: โอ้ซั่นบ่ว่าแต่เจ้าเข้ามาเวียงทางใด
0: ข่อยเข้ามาจากจังหวัดหนองคายทางขวามิตรภาพ
1: ข่อยบ่เคยข้ามไปไทยเลยบ่เคยเห็นขวามิตรภาพเทื่อแต่เคยไปทางภาคใต้ที่จำปาสักข้ามไปทางจังหวัดอุบล
0: และข่อยก็เคยนั่งยนต์ลงมาสนามบินวัดไตตอนที่ข่อยไปเที่ยววังเวียงเมื่อปีกายนี
1: ้เจ้ามักการท่องเที่ยวแบบใด
0: แนวใดมันดีเจ้าก็แนะนําโลด
1: ข่อยบ่มีบ่อนแนะนําตอนนี้ดอกเฮาไปนั่งล้มกันต่อที่ห้านกินดื่มกันเนาะ
0: ข่อยก็ว่าดีคือกันแต่ว่ามีบ่อนให้ข่อยออกกําลังกายได้บ่อยู่ในเวียงนี
1: ่ตอนแลงเจ้าสามารถไปออกกําลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของได้
0: ประเทศลาวนี่มีบ่อนเที่ยวหลายแท้แต่ข่อยบ่ฮู้จักเส้นทางไปเลย
1: เจ้าเคยไปประตูไชแล้วหว่า
0: เคยไปแล้วแต่ว่าอยู่เวียงเฮานี่มีโฮงฮูบเงาบ
1: ่มีแท้เฮาไปเบิ่งน้ำกันก็ได้เพราะว่าข่อยก็จะไปกับหมู่เพื่อนวันหยุดนี
0: ้ได้ขอบใจหลาย
1: ๆเฮาไปหาหยังกินกันเถาะ
0: ข่อยคิดว่าเจ้าลืมแล้ว
2: คุณผู้ชมคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราจะมาทบทวนประโยคในภาษาลาวกันค่ะประโยคที่ใช้จากบทสนทนานะคะถ้ามีคำศัพท์เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมกันเลยค่ะไปที่ประโยคแรกนะคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าแปลว่ายินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะคำศัพท์นะคะมีคำว่าลมล่มหมายถึงพูดหรือคุยหรือสนทนาก็ได้ค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราใช้คำว่าล่มหมายถึงคุยค่ะไปต่อนะคะบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะบ่เก่งปานใดดอกก็จะมีคำว่าปานใดปานใดจะแปลเป็นไทยตรงๆก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่กับบริบทค่ะคำนี้จึงแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะอัดคำลงท้ายภาษาลาวไปอีกด้วยค่ะคือคำว่าดอกดอกหรือหรอกนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ชมได้ยินแค่คำว่าบ่เก่งปานใดบ่เก่งปานใดก็หมายถึงไม่เก่งนักหรอกเหมือนกันนะคะไปต่อค่ะคอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่คอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แปลว่าผมหรือฉันต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะค่อยใช้แทนผู้หญิงผู้ชายใช้แทนเด็กใช้แทนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นบุรุษสรรพนามคำที่1ค่ะคือเรียกตัวเองค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกคุณผู้ชมคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานค่ะหรือภารกิจดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าแนวใดแนวใดในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นเองค่ะอะไรนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะโลดโลดแปลว่าได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคำลงท้ายนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเจ้าเจ้าหมายถึงคุณค่ะนะคะคุณนะคะใช้กับผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำนวนภาษาลาวนะคะในรูปประโยคค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ฟังภาษาลาวไปเรื่อยๆก็จะเข้าหูคุ้นเคยกับภาษาลาวและทำให้รักภาษาลาวได้ค่ะเราลองมาทบทวนกันนะคะว่าประโยควันนี้มีอะไรบ้างประโยคแรกนะคะจำได้ไหมคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้า คุณผู้ชม

0: ผมสามารถจำและเอาไปใช้ได้นะคะเมื่อได้คุยหรือสนทนากับคนลาวหรืออาจจะเป็นซื้อสินค้าในเมืองลาวและอาจจะมีการสนทนากันก็ต้องบอกว่ายินดีที่ได้ลุมกับเจ้าหมายถึงยินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะสำนวนที่ว่าบ่เก่งปั่นไดดอกบ่เก่งปั่นไดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะคุณผู้ชมไปค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะไปต่อนะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดหมายถึงอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ได้รู้จักคำศัพท์นะคะภาษาลาวค่ะบทสนทนาค่ะและประโยคแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันค่ะเราจะเปิดโลกทัศน์คนไทยให้รู้จักกับประเทศลาวมากขึ้นโดยผ่านคำศัพท์การสนทนาและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชม
1: สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เรารู้จักกันนั้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่นๆโดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วโรงเรียนจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศลาวหลักๆแล้วก็จะมี3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษา6ปีขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข 2.มหาวิทยาลัยแห่งชาติใช้เวลาศึกษา4ปี 3. สถาบันสรรพวิชาใช้เวลาศึกษา6ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคือมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ที่บ้านดงโดกนครหลวงเวียงจันทน์ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมคณะสาขาวิชาต่างๆของประเทศลาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งและดีที่สุดในประเทศลาวนอกนั้นเป็นวิทยาเขตที่แยกออกไปอีก8แห่งได้แก่วิทยาเขตดงโดกวิทยาเขตโศกป่าหลวงวิทยาเขตนาบงวิทยาเขตดอนนกคุ้มวิทยาเขตเพียววัดวิทยาเขตตาดทองวิทยาเขตหลัก5วิทยาเขตดอนกอยซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ยังรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาด้วยคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง12คณะได้แก่ 1. คณะวรรณศาสตร์หรือคณะป่าไม้ 2.คณะครุศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะอักษรศาสตร์ 6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 7. คณะเกษตรศาสตร์ 8. คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 9. คณะแพทยศาสตร์ 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12.คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

0: นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็น ของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัว

0: เชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะหนึ่งที่รู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายู

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมาลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมาลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมาลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเรื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมะละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมะละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก

0: ช่องแคบมะละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง70-80ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกัน100กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่2ฝั่งคือ1มีสภาพเป็นเกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้ง2ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมาลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับ

0: ในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอีมีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุสารรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6 โมงถึง 6 โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Fletcher School of Law and Diplomacy เช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์แล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
1: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2 ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
0: อายุน้อยนะครับ
1: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
1: คือ
0: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนมาทางด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
1: ก็ความคาดหวังก็มีหลาย

0: หลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
1: ั
0: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได
1: ้
0: ไป เห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมหวังในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
1: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครราชทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่า เรามีภารกิจมากมายหลายไก่กองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
0: ครับคุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับอาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮ
1: ะ
0: มีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: ว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็กว้างๆ
1: ค
0: ่
1: ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยสักส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพอไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยท่านคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
0: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต
1: ่
0: ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคม
1: คะ
0: นะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆ
1: ะ
0: ที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชมในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
1: ค่ะจากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะ กับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับเมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกราชทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
0: ก็ต่างกันมากนะครับคือเราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกราชทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกราชทูตเนี่ยเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
1: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
0: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด
1: ์
0: บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
1: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
0: สำนักการเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
1: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไร อยากให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได้นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มีเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LAในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่ง แต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีน
1: นะครับแล้วจะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
0: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
1: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันนี้กระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ้ยเข้าใจยากจังใช่ไหมคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทำนองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทำอะไรมีทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวนะครับจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีกของโลกน
1: ะ
0: ครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
1: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติจะมาแลกเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะโดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ก็การปรับตัวนี่เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
1: ะครับ
0: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับ ก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยหน้าที่ของเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานทูตก็คือพยายามไปชี้แจงให้ทั้งรัฐบาลรัฐสภาประชาชนได้เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมีการยึดอำนาจในประเทศไทยนะครับความวุ่นวายทางการเมืองมีอยู่ตอนนั้นอาจจะเกิดการนองเลือดต่างๆเนี่ยนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องไปพบกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เป็นประจำไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวด้วยซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยเป็นเอกทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านโอ้โหเดินถือไวน์ไปงานเลี้ยงนู้นงานนี้แต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะ ก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสื่อมเสริมหรือเกื้อ

0: ุณอะไรกันยังไงไหมคะ
1: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: กับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถรักษาสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
0: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์จริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านผู้มากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับยินดีมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปีเป๊ปปีเป๊ปปีเป๊ปเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วถูกทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะๆ
1: อะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะ
2: เพราะว่าประเทศไทย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ
2: ได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะ
2: ชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะ
3: โอ้โหสวยจังเลยนะครับ
1: อืมแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวแล้วต่อเลยแล้วต่อ
2: ตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวาน บางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับ ประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองละครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมี

ที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครและไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับแล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะอ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยละครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งโหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนๆๆขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหายกินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมันเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะอร่อยสมชื่อจริงๆเลยแล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะเกียเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็น

0: ที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะอร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหายเอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกันห้องโลก10+1อาเซียนนี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3 ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี่ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
1: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้า2 คนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
2: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
2: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
2: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอะ
0: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
3: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3 ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2 ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
1: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลย แหมสวยจริงๆ
2: ต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอะ
0: โอเคงั้นมาดูกันเลย
3: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ

อยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มี

0: ช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเอง
0: น่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยเถอะนะ
1: งั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอ่ะ
0: ได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
2: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
3: ใครอ่ะ
2: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
1: เหรอจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
2: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
0: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
2: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
1: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
2: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยย้าย

0: บีบีบบีบีบบีบีบเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วถูกทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะๆ
1: อะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะ
2: เพราะว่าประเทศไทย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ
2: ได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะ
2: ชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะ
3: โอ้โหสวยจังเลยนะครับ
1: อืมแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวแล้วต่อเลยแล้วต่อ
2: ตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวาน บางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับ ประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองละครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาค

0: ใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2406รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับแล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะอ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยละครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1: โอ้เนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
0: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะ
1: อร่อยสมชื่อจริงๆเลย
0: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะกี้เขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
1: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
0: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกัน
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: นี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี่ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
3: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
1: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันเนี้ยพระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้ว่าเมืองไทยอ่ะมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่ๆตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
1: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะ
0: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
4: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
3: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
1: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอ่ะโอเคงั้นมาดูกันเลย
4: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
1: เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้ว
0: ดีใจด้วยนะครับ
1: แหมก็เ เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเอง
1: น่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันไหนทะนะนะ
0: งั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอ่ะ
1: ได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
3: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
5: ใครอะ
3: ตัวเราก็คือจอมโจรน้ำกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
0: เฮ้อจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
3: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
1: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
3: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
0: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
3: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่ง

งกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
2: นอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sawasdee thân phụ chồng thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือไฮวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมไนล่าถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมไนล่าถือตือโฮมไนล่าถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมล่าถือเหมยไงไมล่าถือเหมยไงไมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมล่าถือนำไงไมล่าถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้

มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเมื่อยหรือไงมุงเมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเมื่อยไฮวันที่12และไงบาเมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจื๊อกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงเบาเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเบาเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงเบาเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงเบาเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงเบาเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงเบาเหี่ยวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงเบาเหี่ยวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงเบาเหี่ยวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเบาเหี่ยววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมื่อยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงเบาเหี่ยวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้า

คราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามซีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ญาจางนั่นเองนะครับหรือญาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะสามเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางในหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางในหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คําว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำบาวเนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำบาวเงียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับลานำบาวเงียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเงียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหล่านำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหล่านำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหล่านำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำบาวเนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำห้ายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ห้ายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำเบาเหี่ยวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำห้ายหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี

2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไร

là ngày mới tháng mới. Ngày mai là ngày mới tháng mới. Ngày kia là ngày mới tháng mới. 3 ngày nữa นะครับอีก3 วันละไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมไนละไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกว่าละไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมไนล่าไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมไนล่าไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกว่าล่าไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกว่าล่าไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคําถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คําว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเหมยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบได้หอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยหายนำเหนือโตยแสต๊ดเงียบได้หอกอีก2 ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะต่วนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้ว
นะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำ

0: ถามด้วยคำว่า key now กับ browser ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่า bao lâu นะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนาม bao lâu แองแสเวียดนาม bao lâu พี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถายลานบาวเลวโอยจิดาถายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถายลานไฮนัมโอยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อน้อยเจียนซองแองเหวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยอังไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยอังพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมไนล่าถือเหมยอ่ะ
2: ฮมไนล่าถือบ้า
1: ขี้นาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเหมยบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลินไหนจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางให้น้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย
3: ่คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6 3 3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5 4 3
3: 5 4 3
4: ใช่5 4 3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปี
3: ค่ะ
4: นะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีน
3: ค่ะ
4: นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่า

0: เนี่ยเราก็ดีเฟนส์ระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนส์ระดับระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องคนแล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู
1: ้
0: นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนส์หัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
1: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
0: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
0: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
1: เป็นยังไงคะผสมผสาน
0: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
1: โอ้เป็นยังไงคะอาจารย์อย่างนี้
0: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนละกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันเนี่ยเราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลย
1: ค่ะ
0: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
1: ้
0: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
1: เพราะอะไรคะ
0: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮะอย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
1: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
0: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
1: คือเปิดอย่างเดียวเลย
0: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
1: เมืองโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
0: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสา
0: ระ
1: คิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ
0: ครับ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างนี
1: ้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจ이름은원혜영입니다처음뵙겠습니다잘부탁드립니다만나서반갑습니다นี่5ประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนเพื่อนก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮันกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนเพื่อนให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮันกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ค่ะอันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจ이름은원혜영입니다원혜영คือชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจ이름은ชื่อของดิฉัน원혜영원혜영입니다입니다คือคือนะคะแล้วก็เจ이름은원혜영입니다ชื่อของดิฉันคือ원혜영ดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเชอิรุมุนตูนวรัชชื่ออิมนีดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยนตรงกลาง
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆ저는원

0: 해영입니다. 꽃차이다이카.
1: 어,
0: 저는
1: แปลเหมือนกันใช่ไ
0: เ
1: ห
0: ห
1: ม
0: มือ
1: ค
0: น
1: รัก บ
0: ันว่าฉันชื่อวันเฮยองค่ะ저는원해영입니다อันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้제이름은원해영입니다
1: เปลี่ยนเป็นชอนึน
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ับ
0: ้ได้ทั้งสองอัน
1: ข
0: ก
1: ้
0: ็
1: างหลังเ
0: ส
1: หม
0: ุ
1: ือน
0: ภ
1: กั
0: าน พเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อไป잘부탁드립니다잘부탁드립니다คือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้อายากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
0: 잘부탁드립니다
1: ชัลพูทักทูริมนีดา
0: อ๋อ드립니다
1: ทูริมนีดา
0: ใช่
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ชัลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดหนึ
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ง
0: ่ค่ะ
1: ชัลพูทักทูริมนีดา
0: 드립니다อันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังอย่างก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะค
1: ครั
0: ะ
1: บ
0: แต่จะพยายาม잘부탁드립니다
1: ชัลพูทักทีริมนีดา
0: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะค
1: ข
0: ะ
1: อบคุณคร
0: แ
1: ั
0: ล้
1: บ
0: วอันสุดท้ายก็มันนาซอพังกับสมนีดา
1: อันนี้คุณ
0: มันนาซอพังกับสมนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
1: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
0: ใช่ใช้부탁드립니다ใช้부탁드립니다ใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็ขออะไรก็ใช้부탁드립니다ตัวเจอครั้งแรกให้อยากให้สนิทกับเขา
1: ครับ
0: ก็แนะนำว่าใช้부탁드립니다
1: อ๋อ
0: ก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาซอบังกับสมิดาใช้ครั้งเดียวเจอต้นที่เจอครั้งแรกค่ะ
1: อ๋อถ้าเป็นมันนาซอพันกับซิมดิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้น
0: ค
1: เหม
0: ่
1: ื
0: ะ
1: อนยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
0: ใ
1: ล
0: ช
1: ัก
0: ่
1: ษณะ
0: ถูก
1: น
0: ต
1: ี
0: ้อ
1: ้
0: งค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
0: อ๋อชอบเผ็ดเกสมิดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีตอนที่เจอครั้งแรกค่ะชอบคือว่าครั้งแรก
1: ครับ
0: เผ็ดเกสมิดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยกันเหมือนกันแต่
1: เป
0: ว
1: ็น
0: ่า
1: ฝั่งเนื้อฝั่งตัวครั้งแรกเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทขอ
0: ใ
1: ง
0: ช
1: ว
0: ่
1: ัฒน
0: ค
1: ธร
0: ่
1: ระ มเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพ็บเก็ตซึมนิดา
0: ค่ะเดอฝักเนื้อฝักตัวด้วยก็ว่าใช้부탁드립니다อันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกสนิกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครั
0: ข
1: บ
0: อบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง try out ฮันกูกอโรมาริโอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตรงที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหม
0: คร
1: ับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก
0: ็저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอนึนเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้ดือนานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าทิฉันก็ชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮันกุกซารามเยโยคือดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮันกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซารามเยโย
0: เทกุกซารามีเอโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก็
0: เทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเอโย
1: เอโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเอโยเป็นคนไทย
0: ก็เทกุกซารามีเอโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงซึ้งหรือว่าต่ำไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จ
0: ุ
1: งก
0: ุ
1: กก
0: ็
1: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนาม
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลยนั่มเหมือนกันนะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮันกุกซาราม 태국 사람, 베트남 사람.
0: ครับ
1: ใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลี한국에서왔어요한국에서จากเกาหลี왔어요มาแล้วมาจากเกาหลีค่ะ
0: ครับ한국에서왔어요
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลี한국에서왔어요เช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือเ
0: ทกุ
1: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
0: เทกุเกโซวาโซโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวาโซโยมาจากประเทศจีน중국에서왔어요แล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็선생님이에요ดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้ว
0: ไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้ซ้ำ
1: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะคร
1: ับ อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออีซาเยโย
0: เอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์선생님이에요แต่เป็นคุณหมออีซาเยโยอันนี้เอียโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซิงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วยอุยซาที่สุดท้ายก็ซาระไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
0: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
1: ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ไม่เกี่ยวนะครับอ
1: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชานะคะกงชามีตัวสะกดที่สุดท้ายนั่นกงชาลเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
1: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
1: ก็ฉอนึนตูนเยโย
0: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: ฉอนึนฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียนค่ะ
0: เหมือนภาษาจีนเลยฉอนึนฮักเซงเยโย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่าดาวเมโตมันนายโ
0: ยดาวเมโตมันนายโ
1: ยดาวเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งมันนายโยคือพบกันดาวเมโตมันนายโยพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: อ๋อดาวเมโตมันนายโยแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ทาวเมมันนายโอหรือโตมันนายโอก็ได้ค่ะ
0: โตมันนายโอก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช้ได
0: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ทาวเมโตมันนายโอหรือว่าโตมันนายโอก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น

PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไร

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคนยังคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิถีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

0: ม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะคะยุคเอโดะก็จะเป็นปราสาทเอโดะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับโชกุนตระกูลโทกุกาวะนะฮะเมื่อก่อนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะว่าทุกคนเข้ามาได้

ต่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามฮิโรซังกันไปดีกว่าค่ะ

0: ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลเจ้านี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะแต่ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 365,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยังอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิดซึนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษก็คือข้างในนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับ

0: ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับห้องเรียนบูโดของซันเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
2: สายชื่อ目的というのを当てることにあるんですが、そのための技を磨いていく過程で人も磨く。
3: 人も磨く、は
2: い、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですね。で離れる瞬間に当てることよりもまず自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね。
3: 当てる前の気持ち、
2: そう、あと離れて、そうですね、集中力とか邪心とか欲が出て当てたいという気持ちが出るとそれが射に現れます。無心で欲のない無心な離れがいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね。
3: すみません、今皆さんこういう感じで歩いてますよね、
2: はい、
3: あれは皆さんで揃えてやらなきゃいけないんですか。
2: これも一つ そのルールで、その統一性を持つ、要するに協調性を持つことが大事ですね。そういったことも含めて勝手に一人だけでやるんではなくて、みんなで協力して協調しながら弓の操作をして、いざ自分が引く段階になると自分一人でその自分の技を出し切る、その中に自分をどう表現するかというところに出てくるわけですね。
3: ただ当てるだけではなくて、
2: はい、
3: その打つ、弓を放つ前の、はい、
2: 所作
3: が大事だ。
2: それと引き終わった後の所作、あとの入場して退場するまでの引き身体がどうであるかということを見てるわけですね。ですから入場する時から礼をして入って、礼に始まり礼に終わるという、その武道の精神が全ての武道を通じてることですけどもね、やはり弓道もそこにまず行くわけですね。
0: เห็นสุภาพสตรีท่านนี้ไหมคะตอนนี้การตั้งสมาธิของเธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่าง

ไปดูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงยุคสมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ

คือตรงนี้นะครับเด็กโรงเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใส่ชิ้นในนะครับดาบไม้นะฮะเลี้ยงค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดูวิธีเดินแบบนี้

0: 辛くても同じ型をずっと1時間やってるんですね。でもまあ泣かずにずっと続けていまして、それほどまだ上手にはなっていないんですが、絶対やめないというふうにずっとずっとおじいさんになるまでやり続けたいというふうに、はい、言って、やめない、ずっと続けたいという気持ちが、で、まあ、礼節を、礼をするだとか、ありがとうございました、ちょっと辛いことがあっても続ける、そういう気持ちを少しずつなんですけれども、まあ、身についてきているかなというふうに思ってます。
1: 将来楽しみですね。サムライ忍者を混ぜた
0: そうですね、そうですね、はい、
1: 楽しみ、すいません、今日はありがとうございます、はい、
2: คุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้าที่จริงจังของเด็กคนนี้ตอนนี้ทุกคนไม่ได้สู้อยู่กับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาสู้อยู่นั้นคือตัวเองต่างหากศิลปะการต่อสู้เหล่านี้จะทำให้ผู้ฝึกฝนสร้างสมาธิต่อสู้กับตัวเองเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การตอบโต้ต่อผู้คนรอบตัวในชีวิตประจำวันค่ะ
1: 先ほど見てましたらびっくりしたのがすごいちっちゃい子供たちが、はい、一生懸命やってたんですけれども、はい、例えばああいう子たちにですね、剣道を教えるときに、剣道を通して何を一番こう教えていきたい、大切にしたいと思ってますか？
3: 漠然なことですけど、やっぱまっとうな人間にしたいですよね。
1: ああ、なるほど。
3: じゃあまっとうな人間ってどういうことかというと、まあその人によって違うでしょうけど、まあいろいろこれから大人になるといろんなことがありますから、そこでまあそのなんていうんですかね、危うい方へ行かないとは限らないわけですよね。そのギリギリのところにこう踏ん張って間違いで正しい方向へ行くか、それはやっぱ個人の内面の力量だと思うんですよ。それをこう。だから指導者というのは子供を教えるとか分かんない、一般の私より年上の人が今日いますけど、そういう人を教えるんだよ、私に。自分自身が修行してその人以上のレベルになってないと教えられませんよね。だから修行者、一生指導者というのは一生修行者でもあるわけです。
1: それは師範もそう。
3: もちろんです。師範だって言われたって、まあ、皆さんの元に立って座ってますけど、自分の師範が自分の稽古を放棄したらその時点でもう師範足りえない、その辺だからよく理解しておかんと、皆さんが先生先生言うから、そうですかぐらいのつもりでやってたらとんでもない間違いない、そこまでやらなければいけないから大変、一生修行になるわけです。
1: 一生の修行なんですね、そこまで、
3: だからもうここでいいとは言えないです。人間というのはやっぱり考えてみますと、どんなに努力しても神様になれないです。神様というのは全く人ですよ。全くものです。人間というのはどんなに努力したとやっぱり完璧になれないです。不完全です。そこはよく理解してやると、一歩一歩こう修行していけると思うんです。まだ若いですから。
1: はい。はい。ありがとうございました。
3: はい。
1: お願いします。
2: เราคงสรุปได้ว่าสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วการเล่นกีฬาหรือว่าการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้มีผลอย่างมากในการใช้ชีวิตของพวกเขาศิลปะป้องกันตัวที่เราแนะนำไปในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดเราเดินไปยังถนนหนทางประเทศญี่ปุ่นแล้วเราเจอเด็กๆอยู่ลองเดินเข้าไปถามสิคะตอนนี้เล่นกีฬาอะไรอยู่หรือเปล่าเด็กเหล่านั้นก็จะตอบกลับมาว่าเคนโดคาราเต้ยูโดเบสบอลฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลเราจะได้ยินคำตอบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจในเบื้องลึกเราจะเข้าใจว่าเด็กๆเหล่านี้เล่นกีฬาหรือศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะค่ะแต่ว่าชาวญี่ปุ่นนั้นเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านทางกีฬาและก็ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เหล่านี้นั้นไม่มีวันจบสิ้นค่ะ

เมื่อเด็กๆเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ซีซันแอฟริกาน
0: ะคะค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกนะคะโดยรายการซีซันแอฟริกาของเรานะคะก่อนที่ดำเนินรายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางช่องวิทยุ AM 1575นะคะหรือว่าจะติดตามชมผ่านทางหน้าเพจ Facebook สรานรมเรดิโอหรือทางเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมนะคะค่ะโดยที่อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเราก็มีผู้ดำเนินรายการหลายคนนะคะแต่ในช่วงแรกของเราจะมี3ท่านนะคะคือยานิสาชุติถาวรนะคะปุ้ยค่ะ
2: สุพันธิศิรินวงแทมมี่ค่ะ
3: ครับผมณราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับแต่ว่าเราวันนี้เรามีพี่สิงโตครับสิงโตนำโชคมาด้วย
0: แขกรับเชิญนะคะให้กำลังใจคนจัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในแอฟริกาเราก็จะมีเหมือนเป็นเกร็ดหรือข่าวอะไรที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่ามาแชร์กันนะคะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าเป็นข่าวการเยือนประเทศในแอฟริกาของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนายเร็กทิลเลอร์สันก็แล้วปุ้ยจะส่งมอบไมค์ต่อให้กับพี่ชอนแล้วก็น้องแทมมี่นะคะเพราะว่า2คนนี้เตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกแต่ก่อนอื่นก่อนที่ส่งมอบไมค์เราว่าพี่คะปุ้ยลองอ่านดูคือเขาก็ไปเยือนหลายประเทศนะคะในประเทศแอฟริกามันมีประเทศไหนบ้างและกี่ประเทศคะ
3: ก็เยือนทั้งหมด5ประเทศนะครับก็ประเทศแรกนะครับก็คือเอธิโอเปียนะครับเริ่มจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกก่อนนะครับก็แฟนๆในการจะเห็นนะครับหน้าจอนะฮะเอธิโอเปียเสร็จนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่จิบูตีนะครับแล้วก็ลงมาที่เคนยานะครับแล้วก็ไปต่อที่ประเทศชาดนะครับและปิดท้ายที่ประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นแอฟริกาตะวันตกครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ฮะ
0: เรียกว่าหลายประเทศ
3: หลายประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นตั้งแต่วันที่6ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่นานมานี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้อยากให้แทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเยือนแอฟริกาของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรครับ
2: ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆของเขานะคะก็คือต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาค่ะแล้วก็ต้องการที่จะลดบทบาทมหาอำนาจลงในภูมิภาคแอฟริกานี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจีนก็ได้พยายามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องประเด็นเจรจาด้านการค้าและการลงทุนด้วยค่ะ อย่างเช่นการลดกำแพงภาษีการนำเข้าสินค้าอย่างนี้ด้วยค่ะ
3: ก็มีทางมิติเรื่องความมั่นคงการเมืองเศรษฐก
2: ิ
3: จการค้าการลงทุน
2: ใช่แล้วค่ะ
3: เลยนะครับ
0: เริ่มต้นที่ประเทศไหนอะคะประเทศแรก
2: นี่ต้องให้พี่ชอนเลยค่ะ
3: ก็เดี๋ยวประเทศแรกนะครับเริ่มกันที่ประเทศเอธิโอเปียก่อนเลยนะครับเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีความสำคัญประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแอฟริกาครับเพราะเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกาหรือที่เรารู้จักว่า African Union นะฮะใช่ทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับประธานคณะกรรมการสหภาพแอฟริกานะครับชื่อนายมูซาฟากินะครับโดยได้มีการหารือกันในหลายประเด็นเลยนะครับก็ตั้งแต่เรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับการส่งเสริมการลงทุนการค้าเสรีนะฮะรวมถึงการสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะครับของทุกฝ่ายนะฮะรวมทั้งมีการเจรจาเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือนะครับด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานกับจีนนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยมองว่า อิทธิพลของจีนเนี่ยที่มีต่อแอฟริกาเนี่ยแอฟริกาจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการมีปฏิสัมพันธ์นี้นะครับและเพื่อป้องกันการสูญเสียอธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของตนเองด้วยครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้มีการไปพบกับ อดีตนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียด้วยนะครับซึ่งได้มีการหารือกันในทั้ง4ประเด็นเลยนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เอธิโอเปียนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปประชาธิปไตยในเอธิโอเปียนะครับรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองภายในเอธิโอเปียด้วย
2: น่าสนใจมากเลยนะคะ
3: ครบทุกด้านเลย
2: ทุกด้าน
3: นะครับทีนี้ประเทศที่2เนี่ยเป็น
2: เขาได้เยือนประเทศจิบูตี
3: นะคะยายแทมมี่ช่วยเล่านิดนึงว่าจิบูตีเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
2: ประเทศจิบูตีนะคะก็คือเป็นประเทศจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเพราะว่ามีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ด้านกองทัพทหารค่ะคือประเทศหลายประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งกองทัพทหารใน ประเทศจิบูตีด้วยนะคะแล้วก็ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่สามารถกระจายสินค้าไปยังยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาได้ด้วยค่ะแบบเป็นเมืองท่านั่นเองค่ะ
0: เพราะจิบูตีนี่ถือว่าอยู่ตั้งอยู่ตรงแถบเรียกว่าเป็นฮอร์นออฟแอฟริกาหรือเปล่าคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็คือจะอยู่ทางด้านทางขวามือของทางแผนที่ที่เห็นอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าก็จะมีหลายประเทศที่มีการตั้งฐานทัพอยู่ที่นั่น
3: ใช่แต่จิบูตีเนี่ยมีฐานทัพต่างชาติมากที่สุด
0: อ๋อในทวีปแอฟริกา
2: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้เนี่ยผลการเยือนอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงว่าผลเป็นยังไง
2: ผลการเยือนนะคะเขาก็ได้เจรจาใน2ด้านค่ะก็คือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลด้านการเมืองก็คือจะมีการสนับสนุนการส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทัพจิบูตีนะคะโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาสนับสนุนค่ะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ความรุนแรงในแอฟริกาด้วยค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ด้วยนะคะค
3: ่
2: ะแล้วก็จะส่งเสริมให้รัฐบาลจิบูตีนะคะมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศด้วยค่ะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะคะแล้วก็พูดถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยค่ะใช่ค่ะ
0: เรียกว่ามีทุกมิติความสำคัญเช่นเดียวกัน
2: เลยค่ะ
3: โอเคครับ
2: ประเทศต่อไปนี่ประเทศอะไรเหรอคะพี่ชอน
3: ประเทศที่พี่ดูแลเองนะครับคือประเทศเคนยานะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับดร.โมนิกาจูมานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเคนยานะครับโอเคทีนี้เนี่ยเคนยาเนี่ยได้มีการหารือกับทางสหรัฐในหลายประเด็นเลยนะครับทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจในด้านการเมืองเนี่ยก็มีการหารือกันนะครับถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านทวิภาคีระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการเจรจานะครับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับรวมถึงการลดความรุนแรงนะครับลดอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงการเพิ่มความมั่นคงและเสรีภาพในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกด้วยนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ได้มีการหารือกันนะครับถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับด้านการค้าการลงทุนนะครับรวมถึงสิ่งที่สหรัฐเนี่ยอยากให้ทางเคนยาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกานะครับรวมถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจของเคนยาให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ผ่านไปทั้ง3ประเทศ
3: 3ประเทศรวดเร็วมาก
0: อีก2ประเทศ
2: ประเทศต่อไปเนี่ยที่เขาเยือนก็คือประเทศชาดค่ะ
3: คร
2: ับ ความสำคัญของประเทศชาดนี่ก็คือเป็นมีขนาดอันดับ5ของแอฟริกานะคะแล้วก็มีทรัพยากรมากค่ะอย่างเช่นทองคำยูเรเนียมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จึงทำให้สหรัฐเนี่ยมีความสนใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับประเทศชาดค่ะ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะด้านการก่อการร้ายอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาต่อต้าน
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดูจากด้านแผนที่แล้วเนี่ยชาดที่อยู่ตรงกลางของแอฟริกาครับซึ่งจะสามารถไปทั้งแอฟริกาตะวันตกก็ได้หรือว่าไปแอฟริกาตะวันออกก็ไม่ไกลนะครับมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์
0: เพราะเข้าใจว่าเป็นส่วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโบโกฮารามเช่นเดียวกับประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่รัฐอดีตรัฐมนตรีนี่จะเยือนเป็นประเทศถัดไปในกำหนดการของการเยือนแอฟริกาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและชาดในส่วนนี
3: ้แล้วชาดนี่ก็เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับหลายประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
2: ซึ่งผลการเยือนนะคะก็จะแบ่งเป็น2ด้านคือด้านการเมืองกับด้านเศรษฐกิจค่ะผลทางด้านการเมืองก็คือมีการส่งเสริมความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะโดยเฉพาะกลุ่มไอซิสหรือแล้วก็กลุ่มโบโกฮารามนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างกองกำลังให้เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อลดการความขัดแย้งชาร์ตนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ชาร์ตนะคะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการความร่วมมือทางด้านส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะ
3: ครบทุกด้าน
2: ครบทุกด้านเช่นเดียวกัน
0: ก่อนจะจบด้วยประเทศไนจีเรีย
3: ประเทศสุดท้ายประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียนะครับชื่อนายจอฟฟรีย์ออนเยม่านะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันทางในด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับโดยด้านการเมืองเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้มีการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าเพื่อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เศรษฐกิจนะครับลดการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆการแก้ไขปัญหาการลักพาตัวเด็กนะครับรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายและลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับสำหรับในด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีการหารือกันถึงโอกาสที่จะเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการลดกำแพงภาษีระหว่างกันด้วยนะครับ แล้วก็มีการเร่งให้มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันด้วยนะครับรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับส่วนด้านอื่นๆก็มีเช่นกันนะครับพิเศษนิดนึงอย่างเช่นการส่งเสริมด้านการศึกษานะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมด้านสังคมด้วยครับ
0: เรียกได้ว่าเป็นการเยือนประเทศกลุ่มประเทศอเมริกานอกจากความสำคัญทางด้านการเพิ่มพูนมิติความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจยังถือว่าเป็นเรื่องมีความพิเศษอะไรอย่างอื่นไหมคะของทริปนี้ที่ผ่านมาค่ะ
3: เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับภูมิภาคแอฟริกาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถือว่าการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนที่ครั้งสำคัญนะครับแล้วก็ระดับสูงของสหรัฐทีเดียวครับในรอบหลายปีของสหรัฐนะครับ
2: ค่ะแต่ว่าแทมมี่เพิ่งจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปลดรมวกตของสหรัฐนี้
0: ใช่ค่ะ
2: พี่ชอนช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
3: ล่าสุดนะครับก็มีการปลดนายเร็กทิลสันแล้วนะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับแต่งตั้งให้นายไมค์ปอมเปย์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางนะครับหรือ CIA เนี่ยมารับตำแหน่งแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: เรียกได้ว่าจบภารกิจแอฟริกาก็โดนปลดเลย
3: ก็ปลดเลยเรียกว่าความแน่นอนก็คือความไม่
2: แน
3: ่
2: นอน
0: เลยค่ะเป็นข่าวอัปเดตนิดเล็กน้อยของทางกองมาฝากแฟนๆใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปช่วงถัดไป

0: ของรายการเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเบรกกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแอฟริกามหาอำนาจช็อกโกแลตโลกมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นแล้วนะคะมีน้องมารีน่านะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ชอ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: กลับมาแล้วมารีน
3: ่
1: า
3: ค่ะมารีน่ามัสยาสิริมาตยานันนะคะ
0: ก็เริ่มต้นด้วยเรามีของประกอบรายการของช็อกโกแลตนะคะพูดเรื่องช็อกโกแลตโดยไม่มีช็อกโกแลตไม่ได้นี่นะคะมีหลายอันมาก
3: ใช่แล้วก็จะสังเกตได้จากช็อกโกแลตที่เราถือกันจะเป็นช็อกโกแลตที่ทุกคนเห็นอยู่ในตามเซเว่นอีเลเว่นเนาะซื้อได้ทั่วไปที่เมืองไทย
1: แฟนรายการเห็นไหมครับ
0: นี่เขาบอกเลยนะคะถ้าเราหาได้
3: ใช่ก็
1: แล้วความสำคัญช็อกโกแลตเป็นยังไงครับเนี่ยที่เราจะมาคุยกันทีนี
0: ้ก่อนเริ่มเราก็จะพูดเกี่ยวกับขั้นตอนของการที่เราได้มาซึ่งช็อกโกแลตแท่งเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเราเห็นตามในร้านเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกามากกว่าที่เรารู้หรือเราคิดเลยนะคะ
3: ใช่แล้ว
0: แต่เชื่อว่าภายหลังจากจบรายการของอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเราจะมองแท่งช็อกโกแลตเน
3: ี่
0: ย
3: ไม่เหมือนเดิม
0: แน่นอนต่อไปนะคะค่ะเกี่ยวกับแอฟริกายังไงเราก็จะ
3: โอเคค่ะก็จากที่เห็นนะช็อกโกแลตพวกนี้ก็จะเป็นของบริษัทNestle หมดเลยซึ่ง Nestle ก็เป็นบริษัทช็อกโกแลตของทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่จริงแล้วอยู่ในยุโรปเป็นน่านผู้ผลิตช็อกโกแลตเลยแต่ว่าแท้จริงแล้วโกโก้ที่เขานำมาใช้อะมาทำเป็นช็อกโกแลตที่เราทานกันอยู่ตามเซเว่นเนี่ยมันมาจากแอฟริกามันไม่ได้ปลูกอยู่ในยุโรป
1: ไม่
3: ค่ะคือที่จริงแล้วอะไอโกโก้เนี่ยมันจะมาจากต้นโกโก้ซึ่งจะถูกปลูกได้อยู่แค่ช่วงเขาเรียกกันเบลของอีควเตอร์ค่ะ
0: เป็นแถบเส้นสูงสุดเขตร้อนนะคะ
3: ใช่ใช่
1: อันนี้หรือเปล่าครับที่เห็น
0: อันนี้คือต้นโกโก้
3: อันนี้เป็นต้นโกโก้ค่ะใช่ใช่ก็คือเราอาจจะไม่รู้นะว่าช็อกโกแลตที่จริงแล้วมันมาจากเหมือนกับเมล็ดกาแฟมันเป็นเมล็ดมาจากต้นใช่แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดนี้ที่สามารถเขาเรียกว่าออกผลได้ปีละ2ผลตอนกลางๆปีปลายปีอย่างเงี้ยค่ะเอามาแกะออกมาเอาลูกข้างในเหมือนเมล็ดกาแฟเนี่ยมาบดผ่านขั้นตอนต่างๆบดแล้วก็มาเพิ่มน้ำอะไรอย่างงี้น้ำตาลนมให้กลายเป็นช็อกโกแลต
1: มาแปรรูป
3: ใช่ใช่ใช่แล้วใช่แล้ว
0: จากต้นโกโก้มีผลโกโก้ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆใช่ใช่เอาเมล็ดโกโก้ข้างในออกมาผ่านกระบวนการแปรรูปทำเป็นผงใส่พวกส่วนผสมพวกก่อนที่จะออกเป็นน้ำตาลนมออกก็จะเป็นช็อกโกแลตแท่งอย่างที่เราเห็น
3: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ว่าต้นโกโก้เนี่ยปลูกในแถบ
3: เขตร้อนค่ะตรง
0: อีควเตอร์ใช่ใช่
1: เป็นประเทศในแอฟริกา
0: โดยเฉพาะแอฟริกา
3: ใช่ใช่คือที่จริงแล้วว่าช็อกโกแลตในตัวต้นโกโก้เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ตามเอเมริกาใต้อเมริกากลางตอนเอกวาดอร์ประมาณนี้ค่ะที่เป็นประเทศที่ดังมากเปรูเอกวาดอร์แต่พอมาในยุคนี้ที่จริงแล้วผู้ผลิตโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่2ประเทศในแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศพี่ปุ้ยนะคะก็คือประเทศ
1: อะไรครับ
0: โกติวัวและกาน่านะคะ
3: ใช่แล้วค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: ทั้งเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีประเทศหลายประเทศในโลกที่ผลิตเมล็ดโกโก้แต่ว่าประเทศที่ใหญ่สุดเมื่อเทียบสัดส่วนร้อยละของการผลิตโกโก้ทั่วโลกเนี่ยคือประเทศโกติวัวและกาน่าซึ่งอยู่ในเรียกว่าอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกอยู่ทางเวสต์แอฟริกานะคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: จริงๆว่าที่เห็นเนี่ยคือเป็นแถบประเทศที่เขาผลิตโกโก
3: ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าในแอฟริกาเองนอกจากโกติวัวแล้วก็กาน่าแล้วก็ยังมีไนจีเรียแคเมรูนเหมือนกันที่ผลิตผงโกโก้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในท็อป 3ก็มีอินโดนีเซียเป็นที่3ที่1โกติวัวแล้วกาน่าที่2
0: แล้วโกติวัวคือสัดส่วนการผลิตของโกติวัวและกาน่าเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนี่เรียกว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะ
3: ประมาณ 60% ของโลกเลยค่ะใช
1: ่
3: ใช่เพราะฉะนั้นเราสามารถอสูมได้เลยว่าในช็อกโกแลตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็นบริษัทในยุโรปเนี่ยมักจะนำเข้าโกโก้จากประเทศ2ประเทศนี้ใช่แล้ว
1: ผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามาจาก Ivory Coast ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: มันชื่อเดิม
3: ของโกติวัวใช่
1: ตอนนี้เป็นโกติวัวแล้ว
3: ใช่ใช่เปลี่ยนแล้วค่ะ
0: แล้วก็กาน่า
3: ใช่ก็ในด้านของการผลิตเราก็จะเห็นว่าโกโก้เนี่ยผลิตจากประเทศต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาประเทศในอเมริกาใต้ประเทศทางเอเชียแต่ว่าผู้ผลิตช็อกโกแลตจริงๆโปรเซสเซอร์ของช็อกโกแลตไอ้โกโก้มาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศเหล่านี้เลย
0: อ้าวแล้วประเทศที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดของโลกเป็นประเทศไหนบ้างคะ
3: น่าจะเป็นอเมริกาใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวต้องดู
3: อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ขออภัยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ในด้านของด้านบริโภคเนี่ยใช่ใช่ค่ะ

0: ก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อันดับหนึ่งรองมาจากเยอรมันและไอร์แลนด์ก็คือจะเป็นประเทศทางยุโรปหมดเลยกับอเมริกาเหนือใช่ที่บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุด
1: เอ๊ะมันก็จะมีคำถามต่อว่ามันมีเหตุผลหรือคำอธิบายไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าแปลกใจที่ว่าประเทศผู้ผลิตกับไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้บริโภคแต่เราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจริงๆแล้วราคาของช็อกโกแลตแท่งเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นโกติวัวหรือกาน่าเนี่ยเรียกว่าเป็นของเนี่ยมีราคาแพงของของลัก
0: ชัวรี่ลักชัวรี่กูดใช่ค่ะ
1: ก็มี
0: ใช่คือเคยเห็นวิดีโออันนึงที่เราจะเอามาฉายให้ดูเหมือนกันว่ามีชาวนาเกษตรกรที่ปลูกต้นโกโก้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผลผลิตของโกโก้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างแล้วมันออกมาเป็นยังไงใช่ก็เนื่องจากเขาอธิบายไว้ว่าราคาของช็อกโกแลตเนี่ยตกอยู่ที่แท่งประมาณ2ยูโรนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยสามารถทำเงินได้ต่อวันเพียง7 ยูโรซึ่งใช้ทั้งครอบครัวแล้วก็จ้างคนงานช่วยผลิตช่วยเก็บอีกด้วย
1: คือแท่งช็อกโกแลตที่เรากินทุกวันเป็นของหายากของพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ปลูกช็อกโกแลตปลูกต้นโกโก้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอเล็กน้อยให้ดูว่านี่เป็นช่วงที่มีเป็นผู้ดำเนินรายการเขาเอาตัวแท่งช็อกโกแลตเนี่ยนะคะไปให้ทางเกษตรกรเขาดูว่านี่แหละคือสิ่งผลผลิตที่ได้มาจากสิ่งที่เขาปลูก
0: ใช่แล้วใช่แล้วค
1: ่ะ
2: Is een van de 700.000 kleine boeren werkzaam in de Ivoriaanse cacaoteelt. Hij oogst en droogt de bonen, maar hij kan er zelf geen chocola van maken.
3: Donc on est avec là les ces fèves là. Est-ce que vous savez ce qu'on en fait?
4: En tout cas, nous on sait pas comment on prend cacao là même pour feu. Mais comme on dit de planter cacao là, on est là pour planter cacao.Vas-y, on parle que cacao là c'est un mangeur, mais nous on connaît pas comment on prend pour faire.
3: D'accord, moi j'ai une surprise pour vous.
4: Ouais.
3: J'ai là dans ma poche là, vous voyez ça c'est du chocolat.
4: Ouais.
3: C'est avec ça qu'on. C'est à partir de ces fèves là qu'on fabrique ça.
4: Ah bon, c'est du chocolat.
3: Oui.
4: Et.
3: Vous pouvez goûter, voir.
4: Ah bon.
3: Non, prenez ça pour vous, allez-y.
4: C'est doux. Oh, c'est doux là.
3: Vous aimez?
4: C'est vraiment intéressant. Le cacao là, c'est un bon truc.
3: Ah bon?
4: On mange.
3: Vous aimez ça?
4: Vraiment, on aime.
3: Vous n'avez jamais goûté au chocolat?
4: Non, non. On n'a jamais goûté au chocolat. Si c'est pas aujourd'hui.
5: ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกษตรกรไม่ทราบว่าจริงๆแล้วโกโก้ไปทำช็อกโกแลต
0: ใช่แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมอีกมุมนึงของการผลิตช็อกโกแลตที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเวลาเรามองแท่งช็อกโกแลตที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
5: คร
1: ับ
5: เรียกว่าเป็นเหมือนปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและวงการช็อกโกแลตในขณะนี้นะคะจริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าในช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเนี่ยนะคะจำนวนเงินที่เกษตรกรได้รับจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายของช็อกโกแลตมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราจะนำมาทำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่อาจจะมีบางที่เนี่ยนะคะใช้แรงงานเด็กในการเก็บเกี่ยวหรือว่าใช้ในการปลูกต้นโกโก
0: ้ค่ะ
5: รวมถึงการผลิตที่ไม่ยั่งยืน
0: ใช่การตัดป่าไม้เพื่อทำพื้นที่มาเพื่อปลูกต้นโกโก้ด้วย
5: ทำป่าเพื่อทำพื้นที่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
5: แต่ว่าพูดถึงมันก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องบวกนิดๆหน่อยๆเรื่องจริงๆแล้วมันก็มี
0: บริษัทที่ผลิตช็อกโกแลตในประเทศแอฟริกาเหมือนกันแล้วก็มีอินิชิเอทีฟต่างๆที่องค์กรระหว่างประเทศพยายามที่จะ raise awareness ว่ามีปัญหาเหล่านี้นะแล้วเราต้องปรับกันยังไงโดยเดี๋ยวพี่ช่อนจะนำเสนอบริษัทชนิดนึงใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับก็จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรชาวกาน่ากับบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งมีการทำธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นโดยใช้ผลผลิตจากโกโก้เนี่ยครับมาผลิตเป็นช็อกโกแลตนะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะเล่าให้แฟนๆรายการได้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ทำการค้าเพื่อวัตถุประสงค์สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับโดยเพื่อที่เขาเอากำไรมาแล้วก็นำกำไรนั้นมาตอบแทนสังคมนะตอบแทนที่เขาอยู่นะฮะ
0: ค่ะก็ในด้านของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Nestle เนี่ยค่ะที่พี่ปุ้ยบอกว่ามันจะมีปัญหาของข่าวลือหรือความเป็นจริงด้วยซ้ำว่า Nestle ใช้แรงงานเด็กหรือว่ามีปัญหาในการไม่ซื้อไม่ได้ซื้อ

0: source ของโกโก้ของเขาโดยการเป็น fair trade ประมาณนี้โดยวิธีการจัดการปัญหาอย่างนี้ Nestle บริษัทอย่าง Nestle บริษัทใหญ่ๆที่นำเข้าโกโก้จากแอฟริกาก็จะเข้าร่วมการagreement ที่จะซื้อของ fair trade มันอาจจะไม่เหมือน structure ของเขาเรียกอะไรนะคะพี่ชอน
1: ธุรกิจเพื่อสังคม
0: ธุรกิจเพื่อสังคม
1: มีความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วธุรกิจเพื่อสังคมที่จะยกตัวอย่างให้แฟนๆได้รู้จักกันก็คือ Divine Chocolate นะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่จำหน่ายไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ทีนี้ตัวดีไวช็อกโกแลตเองเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตไปทั่วโลกรวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกาน่าเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโกโก้นะครับแล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของดีไวช็อกโกแลตด้วยนะครับ
0: ก็มีเรื่องของการแบ่ง
1: รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมีการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้นะครับทางด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขด้วย
2: เรียกได้ว่าจำนวนเงินคือทั้งบริษัทต่างบริษัทหลายแห่งก็รับทราบถึงปัญหานี้แล้วก็มีการพยายามที่จะแก้ไขโดยที่ต้องการให้สัดส่วนรายได้ของจากการจำหน่ายช็อกโกแลตเนี่ยไปถึงมือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจริงๆแล้วมันก็จะโยงถึงการแก้ปัญหาแรงงานเด็กด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเหตุผลปัจจัยหลักที่จะต้องมีการใช้แรงงานที่ต่ำที
0: ่ราคาต่ำหรือว่าฟรี
2: แรงงานเด็กเนื่องจากว่าเป็นค่าจ้างอาจจะไม่ต้องจ่ายหรือว่าน้อยลงแต่ถ้าเกิดทางเกษตรกรเนี่ยได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะส่งลูกหลานหรือว่าเด็กเนี่ยไปเข้ารับการศึกษาไปอยู่ในระบบการศึกษาไปโรงเรียนได้นะคะซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นการแก้แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีจากปัญหาเรื่องการที่บอกว่าถังป่าเพื่อมาปลูกโกโก
0: ้
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาการล่าสุดคือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการประชุมนะคะในกรอบสหประชาชาติซึ่ง2ประเทศใหญ่ที่สุดนะคะคือโกติวันและกานาเนี่ยก็ได้ประกาศกรอบการดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยบอกว่าจะไม่ให้จะมีความพยายามไม่ให้มีการถางป่าหรือว่าเพิ่มพื้นบุกรุกเข้าพื้นที่ในการเพื่อจะเอาถางป่าเพื่อปลูกโกโก้นะคะโดยที่เขาก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่เพื่อให้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ในปัจจุบันในการใช้ปลูกโกโก้หรือเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้สามารถที่จะติดตามได้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันปลูกโดยใครซัพพลายเชนคือ
0: รู้การ trace back
2: ให้เราทราบว่าช็อกโกแลตเนี่ยที่เราผลิตมาเนี่ยมาจากแรงงานที่ไม่ได้ผิดกฎหมายรายเกษตรกรได้รับรายได้จริงๆจากการขายช็อกโกแลตนี้ค่ะ
0: ก็นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับพหุภาคีแบบนั้นแล้วในด้าน domestically แล้วประเทศอย่างกานาแล้วโกติวัวก็พยายามที่จะสนับสนุนการเพราะเรื่องอะไร process ให้มันเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันคือแทนที่จะเป็นแค่ผู้ผลิตโกโก้แล้วก็ส่งออกโกโก้เขาก็อยากจะ bring ownership ที่พี่ชอมบอกให้ ownership การผลิตช็อกโกแลตมาในประเทศของเขาเหมือนกันโดยปัจจุบันนี้เราจะเริ่มเห็นแบรนด์ช็อกโกแลตในแอฟริกามากขึ้นอาจจะยังไม่เห็นที่เมืองไทยยังเข้ามาไม่ถึงคือถ้าไปตามเซเว่นก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็เริ่มมีแบรนด์ที่เขาเรียกว่านัว luxury ช็อกโกแลตในแอฟริกาเหมือนกันที่เป็นเขาเรียกกัน 100% การนั่นเมดหรือว่าจากโกติวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตามรูปแล้วก็จะมีนำเสนอแบรนด์2แบรนด์ใช่ที่ค่อนข้างล้ำมากมีความเป็น you know high class ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ image ที่เราเห็นในแอฟริกาแล้วช็อกโกแลตเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้แบบบริษัทในประเทศหันมาผลิตตัวช็อกโกแลตด้วยไม่ใช่แค่ส่งออกโกโก้อะค่ะ
2: คือเรียกว่าจะปรับเปลี่ยนจากเป็นแค่ผู้ผลิตยังมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการอย่างครบวงจรแล้วก็เริ่มมีเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของช็อกโกแลต
1: เป็นผู้ประกอบการด้วย
0: ใช่ใช่แล้วค่ะ
2: เรียกว่าอนาคตก็
1: สดใส
0: ใช่
1: สำหรับธุรกิจโกโก้และธุรกิจช็อกโกแลตในแอฟริกายังมีโอกาสสดใสอยู่เสมอ
0: ค่ะแล้วก็มีโอกาสเป็นมหาอำนาจจริงๆนะถ้าได้เอานำทรัพยากรหนังที่เขามีอยู่มานำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ส่งออกเองแล้วก็รอดู
2: นะคะ
1: แล้วก็ฝากแฟนๆช่วยชิมช็อกโกแลตกันต่อไปช่วยกันหนุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยที่ทุกท่านได้ชิมได้กินกันทุกวันนี้ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเกษตรกรในแอฟริกาด้วย
2: แอฟริกาใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
0: ใช่แล้วค่ะ
2: เป็นในส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคะ
1: สัปดาห์หน้าก็เป็นเรื่องของซาฟารีครับในเคนยา

0: เรียกน้ำย่อยโดยพี่สิงโตนะคะ
1: พี่สิงโตนะครับวันนี้มาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมากันทั้ง
0: ฝูง
1: ทั้งคารีเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยครับ
0: ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแค่นี้นะคะ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงว่านะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไร

คือดาบาเลนะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั้นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจัดไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจัดไหนนั้นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆ เราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงอัตเตเบเล่าเลอัตเตเบเล่าเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบเล่าเลเห็นไหมคะอ้าวเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบเล่าเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังกงตัวมาเลเปโดยังกงตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบๆอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี้ยเราต้องจำแค่อย่างเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมยางกุ้งนะฮะยางกงก็คือยางกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุยางกงตัวมาเลนะทำไมจะไปยางกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็

0: มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่โรนเอาจ้าแต่เลย
2: กายังไปหนีโลบาเสีย
1: ดาเน่ซาร่าโกเป็นเน่ปูมาเลย
2: น้องเนี่ยสูบีบาบี
1: ดีซาร่าโกปูดูเน่ตัวเอบีเล่าแต่เลย
2: ฮีเอ็ตมีตัวยาวแทนเล่าดาบา
1: ก้าวบีเลยเสียเศร้าหนิแม
2: ่เขาแก่บาเสีย

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบททางไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์คำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้มิผิดนะคะการเรียนประโยชน์ต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยชน์บอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงพิบาเดจะมาสยาวงพิบาเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยจะมาซีกูเช่าจีเมมันเนี่ยจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันZee ที่เป็นตัวคำนามนะฮะ Zee กูก็คือ to market นะฮะ Xiao Ji แปลว่าเดินดูนะฮะ Xiao Ji ก็คือตัวกริยา Xiao Ji Mei Mei ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือ Manapian จะมา Zee กู Xiao Ji Mei นะคะ Manapian จะมาซีกูเช่าจีเมแล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยชน์คำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันเนพยาซาเมเบวลาพีบามันเนพยาซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแน่เพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแน่เพียงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยโครงคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะ โอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี่เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะลุยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
2: สันดาเมงลาบา
3: เมงกะลาวาเสียเ
2: ดนิเสียเชื่อไหมสีเวตัวเมจ้องดูจ้องตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
3: ฮักแกวาเสียเปิดรอบยาลามาเลย
2: ดีสนียาลาเม
3: เส้นมะปูบานเนี่ยเสียจะมาจีทาเป

พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจาก

0: การทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอนใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่อง

0: ากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สังคม

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地去流的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富。自然资源维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理、社会、文化，就是关于这一片美丽的土地，以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

ในวัฒนธรรมมองโกลมวยปล้ำยิงธนูและแข่งม้าคือกีฬา3อย่างที่บ่งบอกถึงทักษะความเป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบช่วงปลายปีย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เกือบจะว่างเปล่าแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดนัดหมายของชาวมองโกจากทุกสารทิศพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับม้าคู่ใจเพื่อเข้าแข่งขันในหนึ่งศึกประชันศักดิ์ศรีแห่งลูกผู้ชายของชาวมองโกชาวมองโกขี่ม้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียด้วยซ้ำเป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินจากชาวเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาถึงทักษะของการขี่ม้าและศักยภาพม้าของชาวมองโกทีมงาน Spirit of Asia จึงมาปักหลักรอที่จุดนัดพบตั้งแต่ก่อนวันงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปีคริสต์ศักราช2018

ความรื่นรมมิตรภาพแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปฤดูหนาวจัดขึ้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใกล้กับเมืองบัตโนรอฟในจังหวัดเคนตีทางตะวันออกของประเทศมองโกเลียทีมงานใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากอุลันบาตอสู่จุดจัดงานเทศกาลจากถนนลาดยางค่อยๆเหลือเพียงรอยหญ้าที่ถูกกดทับโดยรถที่ผ่านมาก่อนหน้ากระจกมองหลังถูกดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีบอกทิศเหนือใต้ออกตกแต่เพียงแค่รู้ว่าที่ที่เรากำลังจะไปอยู่ในทิศใดคนนำทางของเราก็พาเราถึงจุดหมายได้ไม่ยากเย็นแม้ในบางครั้งเราจะออกนอกเส้นทางอย่างไม่ทันรู้ตัวแต่คนนำทางของเราก็พาเรากลับเข้าเส้นทางได้อย่างไร้กังวลเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแห่งการขับรถในมองโกเลีย

0: เกอร์หลายเกอร์ถูกตั้งไว้เพื่อรองรับผู้มาเยือนในงานเทศกาลทีมงานก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นห่างจากเกอร์ของเราไปสัก100เมตรก็จะเป็นจุดจัดงานเทศกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ความมืดในคืนนี้ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวได้เต็มเสียยิ่งกว่าเต็มตาแม้อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ15องศาเซลเซียสความเย็นสุดขั้วพัดถาโถมมาแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะออกมายืนดื่มด่ำท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศที่ผู้คนเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งฟ้านิรันดร์เสียงลมหายใจและฝีเท้าของม้าที่ดังทะลุผนังสักหลาดของเกอร์ปลุกให้เราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ผู้คนเริ่มทยอยมาที่งานเทศกาลตั้งแต่เช้าตรู่ความรื่นเริงถูกบรรเลงด้วยกองทัพเครื่องเสียงและจอ LED สู้แสงแดดที่แผดแรงในลมหนาวอย่าเยือกทั้งหมดทำงานด้วยเครื่องปั่นไฟที่ซ่อนไว้หลังเวทีพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากครัวเรือนของตนใส่ท้ายรถมาวางขายเกอหลายเกอถูกแปลงร่างเป็นร้านอาหารย่อมๆสำหรับผู้คนภายในงานหากรู้สึกหนาวขึ้นมาก็สามารถเข้าไปนั่งพักหลบลมหลบแดดกันได้ในนั้น
1: Mini nero tsirin bat. Mini oto oren taad nuhtag da amdirsan, amdirj tuhurj ussan. Tegad oto suudiyin jiluudud maana nuhtag da mongol chuud oto yadangwa mero ondag tere soil, ahu soil oto adagdaj baihkwa ojo gos uundstead. Bidir en ahu aragamjig sedulj mongol chuud morin dair dair yadangwa zadu shuud mero ondag baih tere soilig tuhuig chigdair bidir iim ajlig hii jigsay.Одоо 800 жилийн өмнөөс бол яг энэ таад нутаг бол өөрөө Тэмүүжин Чингис хаан болохоос өмнө бол анх болоо те өөрийнхөө тэр 800 шаргамрыг алдаад явж явах үедээ бол хайж явахтаа энэ нутагт бол анх тэр борч гэдэг одоо өөрийнхөө 30-40 жил үргэсэн найз амттай анх танилцжсэн. Тийм учраас энэ бол одоо амтлын түүхэн нутаг. Энэ нутагт бид нэр энэ одоо түүхэн арга хэмжээ хийж монголчууд ер нь бол түүхэн нутгийн одоо энэ амдлын найз төгтийн юм арга хэмжээ гэдэг ингээд энэ сэргээж үнслэж хийж эхэлж байгаа маа.
0: Мэча Монголь จะผูกพันกับม้ามาตลอดประวัติศาสตร์และใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำคัญของม้าในฐานะพาหนะจะค่อยๆลดน้อยลงไปชาวเลี้ยงสัตว์บางคนก็เริ่มหันมาใช้จักรยานยนต์ในการต้อนฝูงสัตว์หรือที่เราสังเกตเห็นในงานนี้คือบางคนนำม้าขึ้นท้ายกระบะมาแทนที่จะขี่ม้ามาอาจด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ยานยนต์นั้นดูจะสะดวกกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทักษะการขี่ม้าก็ยังคงถูกสืบทอดจนถึงปัจจุบันเพราะการขี่ม้าถือเป็นเกียรติหนึ่งของชาวมองโกเสมอมาฝูงม้าเป็นพันตัวของชาวเลี้ยงสัตว์ในละแวกถูกต้อนมาเพื่อใช้เป็นม้าในการแข่งขันบางประเภทส่วนผู้เข้าแข่งขันจะเดินทางมาพร้อมกับอูกาติดมือมาด้วยอูกาเป็นไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ2เท่าของตัวม้าด้านหนึ่งผูกเป็นบ่วงติดกับตัวไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งในการต้อนและจับสัตว์โดยเฉพาะม้าในปกครองได้อย่างยูมัน

การแข่งขันที่เกี่ยวกับม้าในงานนี้แบ่งเป็นหลายประเภททั้งประเภทสวยงามความเร็วการจับม้าด้วยบ่วงบาดการปราบม้าพยศและการเก็บของจากหลังม้าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กลายเป็นภาพแทนเผยให้เราได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวมองโกกับม้าเพราะเพียงผู้ขี่ที่อาจหาญไม่อาจนำม้าสู่เส้นชัยและเพียงม้าที่วิ่งไวก็ไม่อาจจะนำพาผู้ขี่ให้ถึงชัยชนะแม้ทักษะที่ใช้ในการแข่งขันบางประเภทจะดูไกลตัวผู้ชมอย่างเราไปสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแสนจะใกล้ตัวของชาวมองโกสำหรับที่นี่ม้าจะถูกเลี้ยงเป็นฝูงฝูงอาจเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้ม้าก็จะเลือกม้ามาใช้ตัวหนึ่งพอใช้งานครบเดือนก็จะส่งม้าตัวนั้นกลับเข้าฝูงไปฟื้นฟูร่างกายและเลือกตัวอื่นมาใช้งานวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อม้าแต่ละตัวก็มีนิสัยที่ต่างกันไปหากผู้ขี่มีทักษะอย่างการจับม้าด้วยอูกาและการปราบม้าพยศก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกม้าจากฝูงมาใช้ส่วนทักษะอย่างการเก็บของจากหลังม้าก็ทำให้ผู้ขี่หยิบของได้จากพื้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาลงและขึ้นจากหลังม้าใหม่คุณผู้ชมพอจะนึกออกไหมล่ะครับ

0: นอกจากการแข่งขันและการออกร้านโดยชาวบ้านในละแวกที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลแล้วเทศกาลนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการหยิบจับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาอวดโฉมในโอกาสพิเศษเช่นนี้แม้ในวันธรรมดาทั่วไปชาวบ้านจะสวมใส่ชุดดิวกันเป็นปกติแต่ในวันนี้ชุดดิวที่ถูกเลือกมาสวมใส่ดูจะมีสีสันสดใสเป็นพิเศษทั้งผ้าไหมมันวาวเมื่อสะท้อนแสงแดดลวดลายหลากหลายละลานตาและไม่เพียงแต่กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นสำหรับเหล่าม้าก็ไม่น้อยหน้าพวกมันก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้กัน
1: เอโนดอตะฮัตสึเตะตะคุชเตมุงกะฮัตซาเอโนтохочтой гэдэг нь маань ингэ гэдэг юм. Халцтай гүдийн урагшаа гавалтдаг. А энэ нь болохоор магнавчтай. Тохоч магнавчтай мөнгө хазаар байна. А

สำหรับวันนี้เหยื่อของเหล่าสุนัขไทกาก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกคอแสบผู้โชคร้ายข้อของมันถูกแขวนยึดไว้กับเครนติดรถกระบะเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการแข่งขันสุนัขไทกานักล่าในวันนี้เหล่าสุนัขไทกาได้สำแดงฤทธิ์ให้เราชมพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวสมกับเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและทิวสน

0: นอกจากสุนัขไทกาแล้วสุนัขบ้านกายังเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของมองโกเลียว่ากันว่าสุนัขบ้านกาเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการร่วมกับชาวเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสเต็ปมาอย่างยาวนานจนทำให้มันไม่มีปัญหากับสภาพอากาศและที่สำคัญก็คือมันรู้หน้าที่ในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี
1: อตอนดูรุนุตเทียตชีจอตาอตาฮัลตร์กิจอตาตอนนี้อิมเลยที่

ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าความมืดมิดกำลังย่างกรายครอบคลุมทุกอนูในทุ่งหญ้าผู้คนนั้นค่อยๆสลายตัวแยกย้ายแต่งานเทศกาลก็ยังไม่จบเพียงเพราะแค่แสงแดดลาจากการประชันเส้นเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับม้าจะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนลอฟ

ูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนรอฟแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทในมองโกเลียด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดการปกครองตามแบบแผนอุดมการณ์โซเวียตสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็นหนึ่งเดียวแต่ในปัจจุบันจุดประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้คือการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรากเหง้าของประชาชนในท้องถิ่นเรื่องราวของบอชี่ในฐานะเพื่อนตายของเจงกิสข่านถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะวีรบุรุษแห่งเมืองบัตโนรอฟด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้

เทศกาลแข่งม้าฤดูหนาวจบลงด้วยงานเลี้ยงยามค่ำคืนทั้งคนในเมืองและชาวเลี้ยงสัตว์มารวมตัวพบปะสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองในมิตรภาพที่พวกเขามีให้แก่กันและกันการแข่งขันตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นมากกว่าการประชันทักษะและศักดิ์ศรีการมารวมตัวในเทศกาลนี้เปรียบเสมือนการกระชับเครือข่ายสายใยไว้เกื้อกูลเพื่อเตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแม้การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากพวกเขาแต่มันก็ง่ายกว่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพเมื่อกล่าวถึงชาวมองโกผู้คนก็มักจะติดภาพของชาวมองโกที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าสเตปหากแต่แท้จริงแล้วชาวมองโกมีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้จักอีกหลากหลายแง่

ในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองสำรวจหลากมิติแห่งชีวิตประจำวันของชาวมองโกที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งเรื่องราวความเป็นอยู่และการทำมาหากินที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงสัตว์ติดตามเรื่องราวของชาวมองโกได้ในตอนต่อไปครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ไม่ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้องให้ช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
1: ทุกวันครับ
2: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
2: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดนาคปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
2: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
2: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
2: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: พ.ศ. 2500เนี่ย
2: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: ก็15
2: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง
1: มันจะไปออกได้แล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรต่ออะไรเงี้ย
2: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
1: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรื่องสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้าง
2: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่หนึ่งเหมือนกันได้ชนะเลิศ
2: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
1: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
2: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
1: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับตอน
2: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
1: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำท่า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
2: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
1: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
2: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
1: ครับผม
2: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
1: ครับ
2: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
1: ได้ครับ
2: อยากจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
1: ได้ครับ
0: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
2: ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
2: ชื่อดำรงยิมนะคะ อุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
2: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดน
1: ี้ก็วันละ10บาทครับ
2: วันละ10บาทเองเหรอคะ
1: ครับผม
2: แค่10บาทก็คือเล่นได้ตลอด
1: แล้วแต
2: ่
1: คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
2: ้ก็คือจะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
2: เครื่อง
1: แล้วก็เล่นไหล
2: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงปีกตรงนี้ได
2: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็ช่วงไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
2: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
1: ครับ

0: เนี่ยหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: ปู่นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะครับ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได
0: ้
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาๆเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจ

0: ต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกสนุกมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างนี้ครับ
1: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
0: ครับนั่น
1: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
0: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
1: เหมาะสมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
0: นั่นแหละ
1: ค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
0: สู้เท่านั้น
1: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหงื่อเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
2: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
3: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้อ่ะผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนนึงครับ
4: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นอาราบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
5: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete aged society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30% ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนนี้48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะคุณย่าทำจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้10กว่าปีแล้วล่ะที่ทำมา
1: ค่ะ
2: อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงอะคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกจะต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนเลยกว่าตรงนี้เหมือนจะเสร็จมาแล้วพิงว่า

0: ช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
0: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี้ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
2: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
0: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
2: คนอื่นเขาคงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
0: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเราทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดซึ่งมีไม่กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
2: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
0: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำจิตอาสานี่เราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
2: เหมือนมาจากข้างใน
0: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่างนี
2: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
0: ค่ะ
3: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
2: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
4: จัดตรงนี้แหละ
2: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
4: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
2: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
2: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
4: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
2: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
4: อยู่ในหัวคุณย่า
2: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
4: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
2: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
4: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
2: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
4: ้
2: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
4: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมถ้านั้นเราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีตั้ง35-36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
2: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
4: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
2: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
6: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมทั้งประโยชน์ในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
7: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตาม
1: สภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษ

0: เราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อนอีกคนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
1: นี่นะคะมาตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะจะไปทำอะไรกันบ้างคะวันนี
2: ้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคนปิดห้างอะ
1: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: กาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
1: แล้วถ้าอย่างสมมุติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
2: เราเสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดเนี้ยคิดว่าอันทัชชูเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนอันน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
1: เราอย่างเรื่องการเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะปากคิดว่าม
2: ี
1: ความหมายว่ายังไงบ้าง
2: สำคัญใช่ไหมเราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
1: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
2: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ได้นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนี่คือวัดนี่คือศาสนาสถาน
1: ค่ะ
2: คนเขามาเพื่อความสงบบางงานเยอะแต่ป๋าไม่ชอบเอา
1: เงี้ยเดี๋ยวเราไป
2: ไม่ชอบสงบ
1: เงี้ยเดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
2: ได้
1: ไปเลยค่ะ

0: ตะวันออกตะวันตกเปตานาสันนักใจร่วมสุขภาวันนี้สุขภาวันนี้ตามตรงนั้นให้ประชาวันตามข้าโตมันตามเรา
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด
1: ็
2: กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะเกาะอยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอะมองอะไรจะไม่สุดโต่งเกินไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนแล้วก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: มาใช้ธรรมะเป็นที่เนี่ยจิตใจอะไรอย่างนี้
2: จิตใจได้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จริงมันคนละพาร์ทนะเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องนู่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักรวันเสาร์
1: ปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพิง
2: เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เกือบจะก็ต้องมีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นแต่ไม่ใช่มือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้

0: ไหมคะ
1: ถ้าป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
0: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป๋าเลยใช่ไหมคะ
1: ร้านนี้ประจำ
0: ร้านประจำ
1: เกือบประจำ
0: อ๋อเกือบประจำ
1: นี่เขาจะมีเสื้อ
2: ประจำเกือบทุกวันที่เป็นไ
1: หมเสื้อเก็บไว้ป๋าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไห
0: ม
1: 19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
0: ม
1: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
0: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได
1: ้ที่ไหนไม่ได้
0: เราก็ต้องมาซ
1: ื้
0: อตาม
1: แหล่งใช้ป่าไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
0: อันนี้คือเขาเก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะตัวนี้ตัวเดียว
3: ยอมรับเลยค่ะว่าป๋าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้แต่จริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป๋าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
0: แล้วอย่างเพื่อนป๋าเนี่ยค่ะอายุเท่าป๋าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
1: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่ออะไรเรื่องนั้นอนุบาลหมอมีอะไรเป็นตอนนี้มีป๋าคนเดียวนะ
0: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบน
1: ี้
0: ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
1: อยู่บ้าน
0: กายด้วย
1: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
0: สมมติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ้างคะกับการที่เขาแบบอยู่บ้านเฉยไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบน
1: ี้
0: ค่ะ
1: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
0: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
1: ความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าพึ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีมาแนวนี้
0: ก็คือเราควรใช้คิดให้แบบคุ้มค่าที่สุด
1: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพละกำลังนะตามพละกำลัง
0: ตามแรงที่เราโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
1: มีสาระมากไม่มีสาระมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าก็เป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
5: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
6: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
3: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

ือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตาม

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

นดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอผ่านวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุม

ายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้

าตพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถา

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

นจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกัง

นิงปะชังสะเทวะมนุษย์สังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานา

ในที่สุดสัตทังสะพยัญชนางเกวะละปะริปุณนางปะริสุทธังพรหม

ร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์

มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่ง

โคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวก

ผู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลละ

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสิระสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนะโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณา

อันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปปะกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปะทีโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใด

ด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาภยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์

ผู้นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูนายะกังวัตถุตะยังวันทะยะตาพิสังขตังปุญญังมะยะ

บูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้า

จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลส

ถูกชะราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกมรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกโศก

โคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดช่างณ

ป็นทุกสังขิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ยะถีทางได้แก่

ที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทรมาโนโซภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่

อนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ

0: ทุกขัดขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรายการธรรมสาธุในช่วงที่2กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอน

วันนี้อาตมาภาพจะขอขยายความในบทของการทำวัดเช้าซึ่งเราได้สวดมนต์กันไปแล้วจะมีบทหนึ่งที่เราบอกที่ท่านได้สวดแล้วบอกว่าอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ญาติโยมอาจจะสงสัยว่าอะไรคือเครื่องบรรณาการแล้วทำไมต้องบอกว่าเราเป็นคนยากทั้งที่บางคนอาจจะบอกว่าเรามีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายและเราจะบอกว่าเป็นคนยากได้อย่างไรคำว่าเครื่องบรรณาการก็คือการเครื่องตอบแทนหรือเป็นของขวัญสิ่งที่เราจะนำไปเป็นของขวัญนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำเครื่องบรรณาการไปถวายแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกสิ่งนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีราคาเป็นอย่างยิ่งมีค่ามากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์นั้นก็คืออริยทรัพย์ทั้ง7ประการ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงแรกเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมารู้ความหมายในภาษาไทยค่ะพอได้ความหมายในภาษาไทยแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ยังจะสอนการเขียนสะกดภาษาลาวด้วยค่ะด้วยการผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ไปภาษาลาวไปพร้อมๆกันนะคะช่วงหมวดคำศัพท์วันนี้นะคะจะเป็นหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์ค่ะเวียงจันทน์ถือว่าเป็นเมืองหลวงนะคะที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปพอไปถึงเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์มาเรียนรู้กันนะคะ

ไปเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าประตูไส้ประตูไส้หมายถึงประตูชัยค่ะคุณผู้ชมประตูก็หมายถึงประตูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะก็เลยเหลือเป็นแค่ประตูส่วนคำว่าไส้ก็หมายถึงชัยหรือชัยชนะนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วแปลว่าหอพระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเรียกว่าหอค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มค่ะหรือจะใช้ทั้งร้านที่มีการจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยกันในภาษาลาวก็จะเรียกว่าห้านกินดื่มค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาห้องก็หมายถึงโรงค่ะหูบเงาหูบหมายถึงรูปเงาก็หมายถึงเงาโรงอะไรเอ่ยที่มีการฉายเห็นทั้งรูปและเห็นทั้งเงาคุณผู้ชมคะภาษาลาวหมายถึงโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพขัวภาษาลาวแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปทางฝั่งลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพค่ะที่จังหวัดใดก็ช่างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตัวอักษรฝั่งไทยเขียนว่าสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพแต่พอไปถึงครึ่งกลางของสะพานเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนเป็นฝั่งลาวคุณผู้ชมก็ต้องอ่านใหม่นะคะเพราะจะเจอกับคำนี้ค่ะขัวมิตรภาพเพราะฉะนั้นขัวจึงแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าวังเวียงวังเวียงหมายถึงเมืองวังเวียงนั่นเองค่ะเมืองนี้อยู่ในแขวงเวียงจันทน์เหมือนกันนะคะแต่ออกไปนอกตัวเมืองนิดนึงค่ะเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวที่น่าสนใจมากเพราะมีบรรยากาศเต็มไปด้วยเทือกเขาและแม่น้ำค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเบื่อท่องเที่ยวเวียงจันทน์ต้องเลยไปถึงวังเวียงวังเวียงไปต่อค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตค่ะคุณผู้ชมสนามหมายถึงสนามนั่นเองค่ะสนามบินจึงหมายถึงสนามบินในภาษาไทยค่ะส่วนชื่อที่ว่าวัดไตวัดไตตั้งตามบริเวณที่อยู่ใกล้ค่ะเพราะฉะนั้นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดนะคะวัดนี้จึงเรียกว่าวัดไตจึงตั้งชื่อสนามบินใกล้กับวัดนะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นค่ะคือสนามบินวัดไตคุณผู้ชมคะเที่ยวเมืองลาวค่ะเปิดประตูไปสู่ลาวนะคะเพียงแค่เราไปเที่ยวในเวียงจันทน์หรือสถานที่สำคัญต่างๆเราก็จะได้พบกับวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศลาวด้วยค่ะจากที่ไหนคะจากสถานที่ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักสถานที่ต่างๆในเวียงจันทน์อะไรบ้างแล้วค่ะคำแรกเลยนะคะประตูไซประตูไซหมายถึงประตูชัยค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วก็หมายถึงหอพระแก้วหรือคนไทยรู้จักในนามวัดพระแก้วก็ได้นะคะไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยค่ะไปต่อนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาหมายถึงโรงภาพยนตร์ค่ะในประเทศลาวเริ่มมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะมีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปชมภาพยนตร์ที่เมืองลาวต้องมองหาคำศัพท์คำว่าโฮ่งฮูบเงาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพหมายถึงสะพานมิตรภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะอีกที่นึงนะคะที่ยังอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตหมายถึงสนามบินนานาชาติวัดไตนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะ

ออกไปนอกเมืองเวียงจันทน์นะคะหรือออกไปนอกเขตตัวเมืองค่ะก็จะไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมวังเวียงวังเวียงหรือเมืองวังเวียงสถานที่ต่างอากาศที่น่าสนใจและต้องไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในนะคะกำแพงนครเวียงจันทน์และออกไปนอกกำแพงนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์และความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะว่าภาษาลาวมีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างไรและเอาคำมาประสมกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปที่คำแรกค่ะประตูไซประตูไซคำนี้ค่ะคำว่าประตูเริ่มต้นด้วยค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋านะคะเขียนแบบนี้ค่ะเหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะควบกรรมเพราะฉะนั้นจึงตัดออกค่ะเหลือแค่สระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะไปต่อค่ะคำว่าตูตูตอตาค่ะคุณผู้ชมตอตาภาษาลาวหรือตอเต่าในภาษาไทยค่ะเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหัวของต่อตาอยู่ระดับบรรทัดนะคะเขียนขึ้นไปเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะส่วนสระก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมใช้สระอูค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะเห็นไหมคะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไส้ในภาษาลาวนะคะมีรูปสะกดเพียงรูปเดียวค่ะไม่มีมหันอากาศยอยักษ์นะคะไม่มีมหันอากาศยอยักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนมหันอากาศยอยักษ์ในภาษาไทยต้องแปลงร่างค่ะกลายเป็นไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนหางจะยาวหน่อยค่ะนี่คือไม่ไม้ในภาษาลาวค่ะใช้ซ้อสร้างซ้อสร้างคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะหัวใหญ่นิดนึงนะคะช้างเมืองลาวหัวใหญ่ค่ะหางลากยาวมากเลยค่ะเลยบรรทัดลงไปนะคะอ่านว่าประตูไส้ประตูไส้ไปต่อนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายก็จะกลายเป็นแค่ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสระอนะคะเขียนกลมๆอยู่บนพยัญชนะเฉยๆค่ะเราใช้พยัญชนะหอฮานค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะตัวนี้ค่ะบวกด้วยสระอค่ะบวกด้วยสระอนะคะเป็นแค่ตัวกลมๆตัวเดียวไม่มีออ่างนะคะหอค่ะพระค่ะคำต่อไปนะคะไม่มีรอเรือค่ะไม่มีรอเรือนะคะก็จะเหลือแค่พ่อผู้พ่อผู้หรือพ่อพานในภาษาไทยค่ะใส่ด้วยรูปสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะเหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะสระแอค่ะในคำว่าแก้วสระแอนะคะลากจากข้างล่างค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกอไก่ภาษาลาวมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวด้านล่างนะคะม้วนลากขึ้นไปค่ะเป็นกอไก่ปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะเหมือนออ่างนิดนึงใช่ไหมคะปิดด้วยค่ะรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะอ่านได้ว่าหอพระแก้วไปต่อค่ะเห็นเป็นตัวนี้ค่ะห่อเฮือนห่อเฮือนหางขึ้นนะคะสังเกตไหมคะหางขึ้นค่ะเวลาจำนะคะถ้าเห็นตัวคล้ายๆรอเรือมีหางขึ้นหมายถึงห่อเฮือนจำยังไงดีคะขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนหางขึ้นค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาม้วนหัวนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะสะกดค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมนอนกภาษาลาวนะคะหรือนอหนูค่ะม้วนหัวจากข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่า

้านหมายถึงร้านค่ะส่วนคำว่ากินนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะนี่คือกอไก่ค่ะคุณผู้ชมสองหัวนะคะปิดด้วยโนนกค่ะโนนกค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสระอิด้านบนค่ะสระอิค่ะกลายเป็นกินค่ะคุณผู้ชมอีกคำหนึ่งนะคะดื่มดื่มคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นน่อนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวด้านล่างม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะต่อด้วยสระอึค่ะสระอึคือเอาสระอินะคะคุณผู้ชมเห็นสระอินะคะว่ากินใช่ไหมคะเอาสระอิค่ะมาใส่จุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะคุณผู้ชมใส่ไม้เอกค่ะรูปวรรณยุกต์เอกกลายเป็นดื่มห้านกินดื่มไปต่อเลยนะคะคำว่าโฮ่งหูบเงาโฮ่งหูบเงาออกเสียงเป็นฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมรู้จักฮอเฮือนแล้วนะคะหางขึ้นใช่ไหมคะหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะนี่คืององัวหางยาวค่ะใส่รูปสระโอค่ะสระโอก็จะกลายกันเป็นว่าโฮ่งไปต่อค่ะฮูบเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยห่อเฮือนสะกดด้วยบ่อแบ้ตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอูด้านล่างค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะฮูบคำสุดท้ายนี่สิคะน่าสนใจมากอย่าเขียนผิดนะคะเงาแรกคือสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะคุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะสระเอาภาษาไทยมี2รูปแต่ภาษาลาวมี3รูปบวกไม่โก่งค่ะไม่โก่งหัวลงนะคะไม่โก่งหัวลงค่ะเราได้สระเอาแล้วเราก็บวกด้วยง้องัวคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะงัวหางยาวค่ะหางยาวนะคะอ่านได้ว่าโฮ่งฮูบเงาไปต่อเลยค่ะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพคุณผู้ชมคะสระอัวจําได้หรือยังคะสระอัวบวกด้วยไม่กุ๋งและวอวี่ไม่กุ๋งและวอวี่เมื่อจะพูดคำว่าขัวก็ใส่ขอไข่ค่ะคุณผู้ชมหัวใหญ่นะคะขอไข่ค่ะขัวนะคะมิตรภาพเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเขียนเหมือนไทยแปลว่าอะไรคะเขียนด้วยการตามเสียงค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวออกเสียงมิตรภาพก็เขียนแบบมิตรภาพแบบนี้ค่ะพยัญชนะตัวแรกเลยนะคะหม้อแมวใส่ดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมไปต่อด้วยสระอินะคะส่วนคำว่าตะภาพไม่มีรอเรือค่ะต่อตาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหมุนหัวด้านล่างค่ะใส่สระอะค่ะไปต่อนะคะภาพค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงรูปค่ะพ่อผู้หรือพ่อพานค่ะไปต่อค่ะสระอานะคะสระอามีหัวนะคะแล้วก็สะกดด้วยบ่อแบ้สะกดตรงตัวค่ะเราก็จะได้ว่าขัวตะภาพไปต่อนะคะวังเวียงวังเวียงคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะวังวอวีวอวีนะคะงองัวหางยาวนะคะไม่หันอากาศค่ะเหมือนไทยนะคะส่วนสระเอียนะคะคุณผู้ชมสระเอียวอวีขึ้นต้นค่ะสระเอียถ้ามีตัวสะกดต้องใช้เป็นยอเฟื้องค่ะถ้ามีตัวสะกดจำไว้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้เป็นยอเฟื้องยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะเขียนหัวจากข้างล่างนะคะทุกครั้งเขียนหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะจะกลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดจบแล้วค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดงองัวหางยาวค่ะกลายเป็นวังเวียงวังเวียงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตเราจะสอนกันคำว่าสนามนะคะคุณผู้ชมสนามค่ะนะคะออกเสียง2พยางก็เขียนรูปสระ2

พยางค์เลยค่ะสะใช้สอเสือค่ะนี่คือสอเสือจากภาษาลาวนะคะจะมีหัวข้างบนนะคะสระอะค่ะเพราะออกเสียงสะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะหอหานค่ะคุณผู้ชมมีหัวนิดนึงนะคะ

0: 3บินวัดไตซึ่งเขียนเหมือนกันกับไทยส่วนคำว่าไตจำได้แล้วใช่ไหมคะไม้มาลัยไม่ไม้ต่อตาค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: เจ้าสบายดีสมชาย
1: ขอโทษเจ้ามีเวลารวมกับข่อยบอข่อยมีเรื่องอยากฮู้หลายแนว
2: ได้ได้ได้เจ้าอยากฮู้เรื่องอย่างแดล่ะ
1: ข่อยอยากมีหมู่ฝึกลมภาษาลาวข่อยมาอยู่เวียงได้ดนแล้วอยากฝึกเว้าภาษาลาวกับทุกๆคน
2: ยินดีที่ได้ลมกับเจ้าจะเว้าภาษาลาวเก่งแล้วได้นี
1: ่บ่เก่งปานใดดอกเสียงเว้าอาจจะบ่คือกับคนลาวแท้ๆ
2: เจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่เวียงจัน
1: ข่อยมาเรียนอยู่ลาวได้2เดือนแล้วพอข่อยต้องมาเฮ็ดเวียงอยู่นี
2: ่เจ้าเรียนภาษาลาวอยู่ไส
1: ข่อยเรียนภาษาลาวอยู่ประเทศไทยก่อนสิมา6เดือน
2: โอ้สั้นบ่ว่าแต่เจ้าเข้ามาเวียงทางใด
1: ข่อยเข้ามาจากจังหวัดหนองคายทางขวามิตรภาพ
2: ข่อยบ่เคยข้ามไปไทยเลยบ่เคยเห็นขวามิตรภาพเทื่อแต่เคยไปทางภาคใต้ที่จำปาสักข้ามไปทางจังหวัดอุบล
1: และข่อยก็เคยนั่งยนต์ลงมาสนามบินวัดไตตอนที่ข่อยไปเที่ยววังเวียงเมื่อปีกายนี
2: ้เจ้ามักการท่องเที่ยวแบบใด
1: แนวใดมันดีเจ้าก็แนะนำโลด
2: ข่อยบ่มีบ่อนแนะนำตอนนี้ดอกเฮาไปนั่งล้มกันต่อที่ห้านกินดื่มกันเนาะ
1: ข่อยก็ว่าดีคือกันแต่ว่ามีบ่อนให้ข่อยออกกำลังกายได้บ่อยู่ในเวียงนี
2: ่ตอนแรงเจ้าสามารถไปออกกำลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของได้
1: ประเทศลาวนี่มีบ่อนเที่ยวหลายแท้แต่ข่อยบ่ฮู้จักเส้นทางไปเลย
2: เจ้าเคยไปประตูชัยแล้วหวะ
1: เคยไปแล้วแต่ว่าอยู่เวียงเฮานี่มีโฮงฮูบเงาบ
2: ่มีแท้เฮาไปเบิ่งน้ำกันก็ได้เพราะว่าข่อยก็จะไปกับหมู่เพื่อนวันหยุดนี
1: ้ได้ขอบใจหลาย
2: ๆเฮาไปหาหยังกินกันเถาะ
1: ข่อยคิดว่าเจ้าลืมแล้ว
0: คุณผู้ชมคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราจะมาทบทวนประโยคในภาษาลาวกันค่ะประโยคที่ใช้จากบทสนทนานะคะถ้ามีคำศัพท์เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมกันเลยค่ะไปที่ประโยคแรกนะคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าแปลว่ายินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะคำศัพท์นะคะมีคำว่าลมล่มหมายถึงพูดหรือคุยหรือสนทนาก็ได้ค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราใช้คำว่าล่มหมายถึงคุยค่ะไปต่อนะคะบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะบ่เก่งปานใดดอกก็จะมีคำว่าปานใดปานใดจะแปลเป็นไทยตรงๆก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่กับบริบทค่ะคำนี้จึงแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะอาจจะใส่คำลงท้ายภาษาลาวไปอีกด้วยค่ะคือคำว่าดอกดอกหรือหรอกนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ชมได้ยินแค่คำว่าบ่เก่งปานใดบ่เก่งปานใดก็หมายถึงไม่เก่งนักหรอกเหมือนกันนะคะไปต่อค่ะคอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่คอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แปลว่าผมหรือฉันต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะค่อยใช้แทนผู้หญิงผู้ชายใช้แทนเด็กใช้แทนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นบุรุษสรรพนามคำที่หนึ่งค่ะคือเรียกตัวเองค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกคุณผู้ชมคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่จึงหมายถึงฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะประโยคต่อไปนะคะไม่รู้ว่าฟังทันหรือเปล่านะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแปลว่าอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าแนวใดแนวใดในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นเองค่ะอะไรนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะโลด

0: โลดแปลว่าได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคำลงท้ายนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณค่ะนะคะคุณนะคะใช้กับผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำนวนภาษาลาวนะคะในรูปประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมกันเราก็รู้จักคนลาวและสังคมลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมจากคำศัพท์ที่ได้ในบทสนทนานะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ฟังภาษาลาวไปเรื่อยๆก็จะเข้าหูคุ้นเคยกับภาษาลาวและทำให้รักภาษาลาวได้ค่ะเราลองมาทบทวนกันนะคะว่าประโยควันนี้มีอะไรบ้างประโยคแรกนะคะจำได้ไหมคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าคุณผู้ชมสามารถจำและเอาไปใช้ได้นะคะเมื่อได้คุยหรือสนทนากับคนลาวหรืออาจจะเป็นซื้อสินค้าในเมืองลาวและอาจจะมีการสนทนากันก็ต้องบอกว่ายินดีที่ได้ลมเจ้าหมายถึงยินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะสำนวนที่ว่าบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะคุณผู้ชมไปค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะไปต่อนะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดหมายถึงอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ได้รู้จักคำศัพท์นะคะภาษาลาวค่ะบทสนทนาค่ะและประโยคแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันค่ะเราจะเปิดโลกทัศน์คนไทยให้รู้จักกับประเทศลาวมากขึ้นโดยผ่านคำศัพท์การสนทนาและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชม
1: สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เรารู้จักกันนั้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่นๆโดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วโรงเรียนจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศลาวหลักๆแล้วก็จะมี3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษา6ปีขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข 2.มหาวิทยาลัยแห่งชาติใช้เวลาศึกษา4ปี 3. สถาบันสรรพวิชาใช้เวลาศึกษา6ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคือมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ที่บ้านดงโดกนครหลวงเวียงจันทน์ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมคณะสาขาวิชาต่างๆของประเทศลาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งและดีที่สุดในประเทศลาวนอกนั้นเป็นวิทยาเขตที่แยกออกไปอีก8แห่งได้แก่วิทยาเขตดงโดกวิทยาเขตโศกป่าหลวงวิทยาเขตนาบงวิทยาเขตดอนนกคุ้งวิทยาเขตเพียววัดวิทยาเขตตาดทองวิทยาเขตหลัก5วิทยาเขตดอนกอยซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ยังรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาด้วยคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง12คณะได้แก่ 1. คณะวรรณศาสตร์หรือคณะป่าไม้ 2.คณะครุศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะอักษรศาสตร์ 6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 7. คณะเกษตรศาสตร์ 8. คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 9. คณะแพทยศาสตร์ 10.

คณะวิศวกรรมศาสตร์11คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์12คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างคะกรมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

0: นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้เมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็น ของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่

0: ป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาคำของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เรา เห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับ

0: จากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปลิตนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือลาวตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมาละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมาละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมาละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือหนึ่งมีสภาพเป็นเกาะสองอยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้งสองส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มาละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษ

0: แหลมมริยูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลย์กับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของสถานีวิทยุสารรมนะคะ AM 1575วันนี้รายการรอบบ้านเราขอต้อนรับทุกท่านนะคะรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะกับกระทรวงการต่างประเทศของเรารายการรอบบ้านเราซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันเนี่ยนะคะรายการเรื่องจำนงวันนี้เป็นวันพุธนะคะแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุเนี่ย6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครทูตนะคะชั้นนำแล้วก็เป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมรายการพูดคุยในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาให้แนวคิดให้แง่คิดกับเรานะคะท่านคือท่านเอกอัครทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนะคะที่ฉันขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านก่อนนะคะโดยเขาจะเล่าถึงประวัติการศึกษาของท่านก่อนเลยนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทนะคะด้านการทูตที่ Fletcher School of Law and Diplomacy นะคะมหาวิทยาลัยทัฟต์ต่อจากนั้นท่านก็ศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะสาขาซัมพร้อมกับท่านเอกทูตวิชาวัฒน์อิสระภักดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ
1: สวัสดีครับคุณหทัยการครับ
0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นนำนะคะท่านทูตวิชาวัฒน์ปฏิบัติราชการที่กระทรวงการต่างประเทศมาตลอดอายุราชการค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีของเราก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันขอเรียนถามนิดนึงเรื่องแรงบันใจหรือความสนใจในงานด้านการต่างประเทศของท่านนะคะที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็ตอบได้ง่ายนะครับแรงบันดาลใจก็คือคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่งนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนผมอายุ2ขวบก็ติดตามคุณพ่อไปอยู่ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณพ่อก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพาออกงานต่างๆนะครับทำให้ผมได้เห็นตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยว่านักการทูตทำอะไรกันบ้างนะครับทำให้สนใจอาชีพนี้นะครับต่อมาเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งช่วงที่เราอยู่ที่นั่นก็คือเมื่อ2505นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นช่วงที่ผมได้มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายัง
0: อายุน้อยนะครับ
1: แต่ก็รู้สึกปลาบลื้มที่มีโอกาสได้มีส่วนในการรับเสด็จด้วยนะครับก็ทำให้รู้สึกประทับใจอาชีพนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้สัมผัสแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่านั่นคืองานหนึ่งใช่ไหมคะที่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ที่ต้องคอยรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ต่างๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อก็ว่าได้นะคะความคาดหวังก่อนที่ท่านทูตจะตัดสินใจมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
1: คือ
0: ท่านก็เรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทั้งจบปริญญาเอกใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเรียกว่ามีความคาดหวังอย่างหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วเรียนมาทางด้านความเรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ใช่ไหมคะเรียนมาทางด้าน

0: ด้านงานด้านการทูตพอคิดว่าจะมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยความคาดหวังในตอนแรกทางตอนก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีความคาดหวังยังไงบ้างคะ
1: ก็ความคาดหวังก็มีหลายอย่างนะครับก่อนอื่นทางครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่รับราชการมาตลอดต
0: ั
1: ้งแต่คุณทวดคุณปู่คุณพ่อนะฮะจนผมก็รู้สึกจะทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะชอบการรับราชการรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนั้นคาดหวังอันแรกก็คืออยากจะทำอะไรเพื่อประเทศนะครับอันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับนอกจากนั้นสมมติว่าเราเลือกที่จะเข้ารับราชการในรัฐบาลเนี่ยผมก็คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่เหมาะสมและน่าสนใจและท้าทายที่สุดนะฮะเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างได้ไปเห็นประเทศอื่นๆนะครับได้ไปสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆได้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศที่เราไปประจำการนะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังต่างๆแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ากระทรวงต่างประเทศความคาดหวังสุดท้ายก็คือการที่ได้ไต่เต้าขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมได้สมในสิ่งที่คาดหวังต่างๆคร
0: ับ ค่ะนั่นก็คือบทบาทนะคะภารกิจของนักการทูตนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปนักการทูตอย่างที่ท่านทูตพูดเราก็เริ่มจากการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เล็กๆนะคะพูดง่ายๆแล้วก็เราค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตำแหน่งที่เรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันหมายปองก็คือตำแหน่งเอกอัครทูตนะคะทีนี้ในความคิดของท่านเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าเรามีภารกิจมากมายหลายไก่กองเนี่ยนะคะนักการทูตในความคิดของท่านเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีคุณสมบัติหรืออะไรอย่างไรบ้างคะ
1: คุณสมบัติของนักการทูตนี้ก็มีกว้างนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ อย่างหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีบุคลิกที่ดีนะครับเป็นคนที่คนเขาพบแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยนะครับ อาจจะควรมีศิลปะในการพูดมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับพูดอะไรคนก็รู้สึกน่าฟังนะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คนก็รู้สึกไม่พอใจหรืออะไรนะฮ
0: ะ
1: มีทักษะในการเจรจาเป็นคนที่มีความคิดกว้างนะครับยอมรับให้ความเห็นต่างๆได้นะครับควรเป็นคนช่างสังเกตนะครับรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์นะครับว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเป็นคนที่รู้จักอ่อนเมื่อจำเป็นหรือหนักแน่นเมื่อจำเป็นแล้วก็ต้องรู้จักว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนหรือควรจะอยู่เงียบๆเฉยๆนะครับอันนี้ก็กว้างๆ
0: ค่ะก็คือจากเท่าที่ได้ดูจากประวัติการทำงานของท่านนะคะท่านก็ทำงานในประเทศไทยซะส่วนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานคือการทำงานในประเทศเนี่ยคงจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆในประเทศไทยพอไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แทนของประเทศไทยที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้าคิดว่าคุณสมบัติใดที่จำเป็นสำหรับนักการทูตเมื่อประจำการในต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากที่ท่านพูดมาแล้ว
1: ค่ะพอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องออกสังคมนะครับไปพบไปรู้จักคนให้มากๆนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักการทูตทั้งในประเทศไทยแต่ยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราต้องหมั่นที่จะออกไปงานต่างๆหรือไปทำความรู้จักกับคนในแวดวงต่างๆนะครับในรัฐบาลในภาคเอกชนในภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าประโยชน์เนี่ยทั้งสองทางคือเราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าใจประเทศนั้นๆได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้พูดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความชื่นชม ในประเทศเราซึ่งก็เป็นภารกิจที่สำคัญ
0: ค่ะจากนักการทูตที่เป็นนักการทูตตอนนั้นเป็นเลขานุการเอกใช่ไหมคะที่ครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเอกอัครทูตความรู้สึกมันต่างกันไหมคะกับการทำงานในระดับที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยกับ เมื่ออยู่ต่างประเทศกับการเป็นเอกอัครทูตเนี่ยความรู้สึกต่างกันบ้างไหม
1: ก็ต่างกันมากนะครับ
0: คือ
1: เราเป็นเลขานุการเอกเนี่ยเราก็ยังรับผิดชอบในด้านใดด้านหนึ่งที่เอกอัครทูตมอบหมายให้ใช่ไหมครับจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านพิธีการทูตสารนิเทศนะครับเราก็ทำงานอย่างนั้นอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีผู้บังคับบัญชาเหนือเรานะฮะที่จะคอยช่วยตรวจช่วยแก้ไขอะไรให้นะครับพอเป็นเอกอัครทูตเราก็คือต้องรับผิดชอบทั่วไปหมดทุกด้านนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบจะต้องให้งานเรียบร้อยพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามรักษาความรู้สึกเป็นทีมทั้งในสถานทูตแล้วก็กับทีมไทยแลนด์ด้วย
0: ค่ะใช่ตอนหลังเรามีทีมไทยแลนด์ที่มีหน่วยราชการอื่นใช่ไหมคะที่เข้ามาร่วมงานทำงานกันเป็นทีมประเทศไทยซึ่งอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่เคยทราบว่าทีมประเทศไทยเป็นอย่างไรท่านทูตพอจะเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมคะว่าทีมประเทศไทยคืออะไรคะ
1: คือสถานทูตของเราในต่างประเทศเนี่ยก็สถานทูตเรามีจำนวนมากนะครับ70-80แห่งนะครับบางสถานทูตก็เป็นสถานทูตเล็กอาจจะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศอยู
0: ่
1: นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงมีทีมไทยแลนด์เพราะมีเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่เราก็เรียกทีมไทยแลนด
0: ์
1: บางสถานทูตเช่นวอชิงตันเนี่ยก็จะมีนอกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: กระทรวงศึกษากพ.นะครับกระทรวงมีทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับ
0: บางที่มีแรงงานด้วยใช่ไหมคะ
1: สำนักงานเกษตรมีบางประเทศก็มีแรงงานแต่ที่วอชิงตันไม่มีนะครับในอดีตเนี่ยแต่ละสำนักงานก็อาจจะต่างคนต่างทำงานไปนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยทางรัฐบาลก็รู้สึกว่าเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ควรจะมารวมกันนะครับมีการประชุมกันอย่างเป็นประจำนะครับโดยที่เอกอัครราชทูตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมก็หัวหน้าทีมประเทศไทยหัวหน้าทีมไทยแลนด์เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศมากที่สุด
0: ค่ะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยราชการต่างๆภายใต้การกำกับดูแลใช่ไหมคะของท่านทูตนะคะก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคือหลายๆเรื่องบางทีคนมักจะมองว่าสงสัยดีกว่าว่าเอ๊ะบางที่ทำไมเรามีสถานทูตแล้วมีเอกอัครทูตเอ๊ะแต่บางที่ทำไมเราถึงมีสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่อะไรทำนองนั้นนะคะบางท่านไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรอยากจะให้ท่านทูตอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าทำไมถึงสถานเอกอัครทูตและมีเอกอัครทูตทำไมถึงเป็นสถานกงสุลใหญ่และมีกงสุลใหญ่ค่ะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เวลาเรามีความสำคัญกับประเทศหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: แน่นอนประเทศในโลกเนี่ยมีสมาชิกสหประชาชาติก็193ประเทศแล้วประเทศก็อาจจะมีเกือบราวๆ200ประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะมีสถานเอกอัครทูตในทุกประเทศได
0: ้
1: นะครับเราก็เลือกเปิดเฉพาะบางประเทศนะครับที่มีความสำคัญที่เราควรจะต้องมีผู้แทนทางการทูตอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยก็จะเปิดที่เมืองหลวงนะครับโดยที่สำนักงานนั้นก็คือสถานเอกอัครราชทูตนะครับมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนอกจากในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอาจจะมีเมืองอื่นๆซึ่งมีความสำคัญทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือมีชุมชนชาวไทยอยู่ในเมืองนั้นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมได้เพียงพอนะครับก็มีความจำเป็นที่จะเปิดสำนักงานขึ้นมาในเมืองนั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นสถานกงสุลใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐก็มี เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันแต่ก็มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ LA ในประเทศจีนก็เช่นกันนะครับก็มีเมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่งแต่เรามีสถานกงสุลใหญ่อยู่อีก9เมืองทั่วประเทศจีน
0: นะครับแต่จะว่าไปแล้วบทบาทของท่านทูตและบทบาทของท่านกงสุลใหญ่นี่มันมีความคล้ายคลึงมีความต่างกันด้วยไหมคะ
1: ครับก็มีทั้งความคล้ายคลึงและความต่างนะครับทั้งคู่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานของตัวเองนะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ดูแลภาพรวมทั่วทั้งประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับการติดต่อกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องทำรายงานให้รัฐบาลทราบนะในแง่มุมต่างๆในขณะเดียวกันสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านกงสุลนะครับการออกวีซ่าการทำบัตรประชาชนให้ชุมชนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจคล้ายๆของสถานทูตด้วยคือควรจะต้องส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวอะไรกับในเขตที่ตัวเองมีเขตอาณาด้วยนะครับมันก็มี
0: ก็สรุปว่าทำงานเกื้อกูลกันนะคะทั้งตัวสถานทูตเองแล้วก็ในประเทศนั้นถ้ามีสถานกงสุลใหญ่ก็เกื้อกูลกันเอาละทีนี้อยากกลับมามองในเรื่องของการต่างประเทศคือปัจจุบันเนี้ยกระทรวงประเทศเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวบางทีอุ๊ยเข้าใจยากจังใช่มั้ยคะเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเราได้อย่างไรอะไรทํานองนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็แทบจะไม่รู้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศจริงๆแล้วทําอะไรมีทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนบางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวท่านมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัว
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะครับไร้พรมแดนเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในคนละซีของโลก
0: นะครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นในสหรัฐตกทำไมถึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและในเอเชียนะครับเมื่อปี2540เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในประเทศไทยก็ส่งผลกระทบไปสู่ประเทศอื่นๆที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมีโรคระบาดจากโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบมาประเทศต่างๆเช่นกันนะครับหรือตอนที่มีน้ำท่วมในประเทศไทยกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์นี่หยุดชะงักเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นรายใหญ่ในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
0: ์
1: อินทิเกรเต็ดเซอร์กิตดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องสามารถกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราได
0: ้นั่นคือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการต่างประเทศถึงได้มาเกี่ยวโยงกับพี่น้องประชาชนนะคะจากประสบการณ์การทำงานของท่านทูตก็เรียกว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะคะทั้งที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปฏิบัติราชการในต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันท่านทูตเคยประสบกับความกดดันหรือว่าความยากลำบากในการปฏิบัติราชการไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าสมมติเปลี่ยนให้ทั้งพวกเราเห็นนักราชการด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยนึกภาพไม่ออกมันมีอะไรที่แบบเป็นความกดดันหรือต้องปรับตัวมากไหมคะโดยเฉพาะในต่างประเทศ
1: ก็การปรับตัวนี้เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสังคมนั้นนะครับความกดดันนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วสามารถมีได้ทุกวันเพราะว่าการทำงานของเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพเราอยากจะทำงานให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนั้นก็มีความกดดันในการทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าจะถามถึงความกดดันมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันน
0: ะครับ
1: ซึ่งตอนที่เดินทางไปนั้นปลายปี2556นะครับ อยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีรัฐประหารในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็เข้าสู่ในระดับที่ไม่ปกตินะครับจากการที่เราหวังที่จะไปเพื่อไปส่งเสริมการความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ย

0: ไปพบนะครับแต่เราอาสาที่จะไปพบเพื่อให้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็ออกรายการพูดในฟอรัมต่างๆจัดโดยองค์กรต่างๆเช่น US ASEAN Business Council Asia Foundation องค์กรเอกชนต่างๆนะครับทุกเดือนก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในประเทศไทยเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจไม่งั้นเขาก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเมื่อพูดแล้วเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเขาต้องนั่งตอบคำถามเขาน
1: ั่นคือความกดดันจริง
0: จนครบทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามหลายอันก็จะหนักมากนะครับนั่นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงแล้วก็ตอบนะครับอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าช่วงที่อยู่เนี่ยไทยเป็นประจำปีเนี่ยเราจะต้องทำทริปรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับรายงานเรื่องการค้ามนุษย์นะครับสหรัฐเขาก็จะเอาข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศจากหน่วยราชการต่างๆเนี่ยไปจัดทำทริปรีพอร์ตแล้วก็จะจัดลำดับว่าให้เราอยู่ในเทียร์ในระดับไหนนะครับนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องไปชี้แจงให้สำนักงานค้ามนุษย์ของสหรัฐไปพบกับสมาชิกรัฐสภาต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนในการลงคะแนนเสียงนะครับแล้วก็ที่กดดันมากก็คือได้รับการเชิญให้ออกรายการ CNN กับ BBC สดนะครับ
1: สดด้วย
0: ซึ่งบรรยากาศก็ไม่เป็นกันเองเหมือนที่นั่งกับคุณหทัยการเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งในห้องแคบๆมืดๆนะครับมีไฟส่องหน้าคนที่สัมภาษณ์เราก็อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นเราไม่เจอตัวได้ซ้ำนะครับต้องเห็นภาพในจอโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามซึ่งรายการสดก็ไม่สามารถที่จะพูดพลาดแล้วก็เทคใหม่ได้นะครับหรือจะเกิดนึกไม่ออกแล้วเงียบไปเลยก็จะคงทำให้เกิดความละอาย
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: นั้นอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งที่ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามตอบให้ดีที่สุด
1: ค่ะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ก็คิดว่า
1: ก็ถือเป็นความกดดันความท้าทายอย่างหนึ่งนี่ใครจะรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นเอกราชทูตคือจะมีคนหลายคนที่เห็นภาพของท่านทูตหลายท่านหูเดินถือไวไปงานเลี้ยงนู่นงานนี้แต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังยังมีอีกหลายสถานการณ์นะคะที่จะต้องเรียกว่าเผชิญกับความกดดันปัญหาท้าทายต่างๆนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความกดดันความลำบากแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดของการเป็นนักการทูตในรอบ27ปีของท่านที่รับราชการนะคะ
0: ความภูมิใจมากก็คือเมื่อได้เป็นเอกอัครราชทูตแล้วเนี่ยการที่เรามีพระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าใครได้อ่านเนื้อหาในพระราชสารเนี่ยก็แค่นั้นก็เป็นความปลาบปลื้มสำหรับทูตทุกคนนะครับว่าพระองค์ท่านได้แต่งตั้งตัวเราเนี่ยให้เป็นผู้แทนของท่านในประเทศอื่นๆนะครับขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นให้ความไว้วางใจต่อทูตด้วยนะครับนั้นพอเราไปปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตลอดว่าเราได้ทำงานในฐานะตัวแทนที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายความไว้วางใจนะครับรวมทั้งเราก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยการทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความภูมิใจแล้วก็ด้วยความระมัดระวัง
1: ค่ะก็ในฐานะที่ท่านทูตก็เป็นจะเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ก็ใช้ชีวิตทั้งปฏิบัติราชการมีชีวิตส่วนตัวด้วยท่านมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีอะไรที่เสริมหรือเกื้อกูลอะไรกันยังไงไหมคะ
0: ก็ถ้าเราเป็นนักการทูตที่ดีนะครับเราก็ควรจะพยายามหาสมดุลนะครับระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับกับครอบครัวถ้าทำได้ก็ดีนะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงที่ประจำการที่สหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถ

0: าสมดุลอันนั้นได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่สภาวะปกตินะครับภารกิจหน้าที่มีมากมายนะครับงานเยอะนั้นตลอดทั้งวันเราก็มีงานที่จะต้องไปพบไปชี้แจงนะครับไปออกงานต่างๆนะครับก็กลับมากลางคืนก็เที่ยงคืนที่วอชิงตันก็คือเที่ยงวันที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็รอที่จะฟังรายงานต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารอจนเช้าวันต้องขึ้นก็เป็นกลางคืนที่กรุงเทพนะครับนั้นการทำงานก็ต้องรวดเร็วแล้วก็พยายามทำจนดึกๆดื่นๆนะครับเราก็ต้องอาศัยครอบครัวที่เข้าใจเราด้วยนะครับที่ว่าทำไมเราไม่สามารถกลับมาทานข้าวบ้านหรือช่วงสุดสัปดาห์ทำไมไม่สามารถพาไปเที่ยวได้นะครับหรือบางทีลูกมีการแสดงที่โรงเรียนหรือมีเหตุใดเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เพราะเรามีนัดหรือมีภารกิจในต่างรัฐนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีก็ต้องมีการเสียสละอะไรกันบ้างนะครับบางทีผมก็อยากคิดว่าผมอยากจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าต้องทุ่มให้กับงานอย่างเต็มที
1: ่ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะแล้วก็เป็นชีวิตเป็นประสบการณ์รวมทั้งเราได้แง่คิดนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยพวกเราก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งท่านเอกทูตวิชาวัฒน์ที่วันนี้ได้กรุณามาให้มุมมองนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราเล่าประสบการณ์ให้ฟังจริงๆท่านยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะจะว่าไปแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อาจจะต้องเรียนเชิญท่านเอกทูตนะคะมาพูดคุยกันอีกจริงๆท่านเคยประจำการอยู่ที่ออตตาวาด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้แตะในส่วนนั้นเลยนะคะอาจจะเป็นโอกาสถัดไปด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านทูตมากมากเลยนะคะ
0: ครับยินดีมากคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปี๊ปปี๊ปปี๊ปเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายโอ้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วโถทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะๆ
1: อะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะ
2: เพราะว่าประเทศไทย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ
2: ได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะ
2: ชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือ
1: บันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะ
2: โอ้โหสวยจังเลยนะครับ
1: แต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวแล้วต่อเลยแล้วต่อ
2: ตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวาน บางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับ ประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองแล้วครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่าน

0: ผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับ
1: เป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะ
0: งั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะ
1: ดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละ
0: ข้าวมาแล้วครับ
1: นี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหร
0: ออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับ
1: แล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะ
0: อ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1: โอ้โหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
0: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะกี้เขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
1: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
0: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกัน
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: นี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป

0: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
1: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
2: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันเนี้ยพระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่ๆตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
2: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
1: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอะ
2: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
3: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
0: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
1: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยย่ะโอเคงั้นมาดูกันเลย
3: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
1: เย้เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้ว
2: ดีใจด้วยนะครับ
1: แหม

0: ันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเอง
0: น่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันไหนทะนะนะ
1: งั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอะ
0: ได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยแต่วันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
2: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
3: ใครอะ
2: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
1: เหรอจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
2: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
0: ได้ไงอะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
2: แม่ถ้าขอแล้วง่ายข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ้ย
1: ควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะ
0: มองอะไรไม่เห็นเลยอะ
2: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยย้าย

องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Bangkok, a city that embraces charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังราย

ประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ้าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือไฮวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมล์ลาถือเหมยไงไมล์ลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในลาถือตือโฮมในลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมล์ลาถือเหมยไงไมล์ลาถือเหมยไงไมล์คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมล์ลาถือนำไงไมล์ลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่ามุงเข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่

1นะครับใช้มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเมื่อยหรือไงมุงเมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเมื่อยไฮวันที่12และไงบาเมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่ครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงเบาเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเบาเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงเบาเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงเบาเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงเบาเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงเบาเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงเบาเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงเบาเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเบาเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมื่อยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงเบาเหี่ยวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับตวนในตวนในตวนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ตวนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างตวนเจือกตวนเจือกเจือกแปลว่าก่อนตวนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าตวนเซากับตวนเต๋ยนะครับ

แปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจื้อกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจื้อกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามซีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต๋ำเบียนเอ๋อญาจางต่วนเซาโตยแสต๋ำเบียนเอ๋อญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต๋ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ญาจางนั่นเองนะครับหรือญาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะสามเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางในหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางในหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำบาวเนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำบาวเนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับลานำบาวเนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหล่านำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหล่านำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหล่านำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำบาวเนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำหายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014หายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็น2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำบาวเนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำหายหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้า

คือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคําว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคําถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคําว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคําว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคําถามโฮมในลาไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคําถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คําว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเหมยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบดายฮอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสโต๊ดเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะโต
ต่วนเซาโตยแสดีแถงโฝโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

0: ดานังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีดานังถางเจือกฉันไปดานังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถายลานบาวเลวโจยจิดาถายลานบาวเลวโจยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถายลานไฮนำโจยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเวื่อน้อยเจียนซองแองเวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเวื่อเหมยอันเกิมซองจิเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีหวานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: Hôm nay là thứ mấy ạ?
2: Hôm nay là thứ ba.
1: Khi nào chị về Việt Nam ạ?
2: Ngày 13 tháng 3 năm sau.
1: Lần này chị đi bao lâu ạ?
2: Khoảng 2 năm em ạ.
1: Lâu quá chị, chắc là nhớ chị lắm ạ.
2: Chị cũng thế nhé.
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6 3 3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5 4 3
3: 5 4 3
4: ใช่5 4 3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปีนะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบ

0: จอมหงวนของจีน
1: ค่ะ
0: นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู
1: ้
0: นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนต์หัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
1: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
0: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
0: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
1: เป็นยังไงคะผสมผสาน
0: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
1: นะครับ4ชาติเลย
0: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนละกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนามเปอร์เซ็นต์ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลย
1: ค่ะ
0: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
1: ้
0: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
1: เพราะอะไรคะ
0: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
1: ะ
0: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
1: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
0: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
1: คือเปิดอย่างเดียวเลย
0: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
1: เมืองโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
0: โรงเรียนในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิจก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ